0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตนายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
1: สหรัฐยิงขีปนาวุธสกัดกั้นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติแกมเบียที่มุ่งหน้าไปยังอิหร่านลิเวอร์พูลประกาศปลดอาร์เนอร์สล็อตออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในท่วน3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพ เท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไป
0: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์022834300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
2: ายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังจะร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
4: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลก
3: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กเล็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อคืนนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธนำวิถีเฮลฟายใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อ MV เหรียญสตาร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศแกมเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนมากกว่า20ครั้งขณะกำลังเดินทางไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านส่งผลให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้จากข้อมูลกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐสกัดกั้นเรือพาณิชย์แล้ว5ลำและสั่งเปลี่ยนเส้นทางเรืออีก116ลำนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะยาวและเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกินเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์ท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และแรงกดดันทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเตรียมความพร้อมและยืนหยัดต่อต้านการคุกคามจากจีนแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายเตโอโดโรกล่าวเพิ่มเติมว่าพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการทูตระหว่างสหรัฐและจีนหรือสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านกลาโหมกับประเทศพันธมิตรอาทิญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด
0: ์รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียออกแถลงการร่วมระหว่างประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าทั้ง3ประเทศกำลังร่วมกันพัฒนานาวายานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสโดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบในปีพุทธศักราช2570เพื่อเสริมขีดความสามารถของทั้ง3ประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางทะเลรวมถึงการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเลทั้งนี้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2564ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียในการถ่วงดุลอิทธิพลของทางทหารของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่จีนเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาค
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรนเดตัน2026ที่เมืองเบรเดตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้สามารถคว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโดโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศปั่นทำเวลาได้1นาที 5.057 วินาทีคว้าดับเบิ้ลแชมป์จากการแข่งขันทรามทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้า2แชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาที สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญารัตน์คำวงศ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำประพัชยาพลธรรมนันนภัทรมูลจะคำสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวาริสราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 นาทีลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าอาร์เนอร์สล็อตอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5และไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอิลาโอลากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อแคนดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเซบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เก้นครอปและหลุยเอนริเก้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
12: 1 นาทีกับกปท.อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหลเช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสา C เสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขณะถอยแก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา ABC แล้วผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองญาติจังหวัดนครพนมและหนองหานจังหวัดสกลนครส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้คุณวิกรมจะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตขอเชิญติดตามรับฟังครับ
19: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยกันถึงจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกวันนี้เราคงต้องอธิบายให้เห็นแหละครับว่าสิ่งที่ประเทศจีนสร้างมาทำมาตั้งแต่วันแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้สร้างผลนะครับรับที่ดีจากการที่เขาหันไปเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมแล้วก็กำลังจะทำไฮโดรเจนเขียวนั้นทำให้ประเทศจีนลดการพึ่งพาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างมากมายผมคิดว่าประเทศจีนน่าจะวันนี้สามารถที่จะลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างน้อยน่าจะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เคยต้องใช้ถึง 100% จากพลังงานน้ำมันและก็แก๊สและประเทศจีนก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจนประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่อาจจะทั้งประเทศเลยนะครับใช้พลังงานสีเขียวเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะ 100% ในอนาคตซึ่งมันก็คงยากแต่เขาก็พยายามที่จะทำไปเรื่อยๆการที่ประเทศจีนลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สทำให้ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือแก๊สที่เกิดจากความขัดแย้งหรือสงครามในตะวันออกกลางหรือที่ไหนๆก็ได้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องของตัวการพึ่งพาแต่เป็นเรื่องของความสะอาดและทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาผมนั้นได้ยืนอยู่ในนะฮะประเทศจีนหลายๆเมืองก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นั้นอยู่ในถนนมากมายแต่ถนนนั้นให้ความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่ามันสะอาดผมรู้สึกว่าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่ดีอากาศเหล่านั้นดีกว่าบ้านเราเยอะเลยฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วยการไม่ทำให้อากาศของเรานั้นได้เป็นมลพิษมลภาวะอันนั้นย่อมดีกว่าที่เรายังทำใช้พลังงานเช่นแบบที่ไทยมีคือพลังงานน้ำมันและพลังงานแก๊สธรรมชาติวันนี้โลกร้อนนั้นมาจากพลังงานที่มาจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งทำให้ประเทศเรามีปัญหาร้อนขึ้นทุกวันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราอยู่ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดแต่ประเทศจีนผมเชื่อว่าการที่เขากำลังแปลงพลังงานที่ใช้เป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เขามีภาระปัญหากับโลกร้อนจะไม่เยอะเหมือนในอดีตที่สำคัญครับ นอกจากการใช้พลังงานสีเขียวและเขาก็เป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวทั้งโลกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้คือตลอดการเดินทางจากประเทศจีนตอนใต้ไปถึงจีนตอนเหนือนั้นสิ่งที่เห็นกันก็คือว่าผมไม่เห็นมีที่ตรงไหน

0: นะครับเป็นต้นไม้กันทั้งสิ้นต้นไม้ก็จะเป็นตัวที่ลดความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะผลิตออกซิเจนให้กับทางผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ก็นั่นนะครับการที่รถมอเตอร์ไซค์ใช้พลังงานเป็นสีเขียวก็ทำให้ลดมลพิษลมลภาวะและยังมีต้นไม้ซึ่งเป็นตัวที่จะมาเติมเสริมออกซิเจนให้อีกนั่นแหละครับถือว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง20ปีและกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยการที่ทำให้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นมลพิษมลภาวะลดลงและก็กลายเป็นพลังงานสีเขียวซึ่งจะทำให้ประเทศจีนนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่

0: านผู้ฟังคะมายสากลหรือปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาววัย18ปีชื่อที่ใครหลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบินเลียดไทยได้สำเร็จกับการคว้า2แชมป์โลกในปีเดียวกันเส้นทางของมายสากลกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: หลังจากคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองมายสากลนักสอยคิวสาววัย18ปีก็เดินหน้าโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเอาชนะรีแอนอีแวนนักสอยคิวหญิงระดับตำนานจากอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยไปได้6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกทั้ง100และ107แต้มคว้าแชมป์โลกหญิงปี2026มาครองได้สำเร็จพร้อมสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้มายกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชาเบื้องหลังของนักสอยคิวสาวชาวจังหวัดอุทัยธานีคนนี้เริ่มต้นจากครอบครัวที่เปิดธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ทำให้เธอคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กก่อนเริ่มเล่นอย่างจริงจังในวัย10ขวบและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผู้ฝึกสอนชื่อดังอย่างอาจารย์ติ๊กสากลและอาจารย์อิทธิ์สิทธิ์ตายจนพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกระทั่งในปี2563เด็กหญิงวัย12ปีได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุถึงรอบรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทยที่ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์จนคิวทองศักดารัตนสุบรรณมองเห็นแววความสามารถและดึงมายสากลเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยและได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์ต่ายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์รวมถึงคำแนะนำจากต๋องสิทธิ์ชอยวัฒนาภูอบอ้อมและเดินหน้าแสดงศักยภาพที่สั่งสมมาเพื่อตอบแทนทุกโอกาสและคำสอนด้วยผลงานระดับโลกในวันนี้มายสากลเปิดเผยว่าการได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกถือเป็นความฝันที่เกินคาดสำหรับตัวเองในวัย18ปีพร้อมขอบคุณครอบครัวผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนทุกคนที่ช่วยผลักดันให้ก้าวมาถึงวันแห่งความสำเร็จสำหรับแผนต่อไปในอนาคตแม้จะยอมรับว่าการแข่งขันกับนักกีฬาชายเป็นเรื่องยากแต่ก็พร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมฝากถึงผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬาสนุกเกอร์ไทยหลุดจากพระราชบัญญัติการพนันเพราะในต่างประเทศสนุกเกอร์ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
2: อย่างที่หนูไปแข่งปีนี้ประเทศจีนอะค่ะให้การตอบรับในกีฬาสนุกเกอร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นมันเป็นกีฬาจริงๆค่ะก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเราได้ขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะก็อยากจะทำให้สนุกเกอร์ไทยปลดพ.ร.บ.การพนันอีกสักทีหนึ่ง
1: ด้านนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามายถือเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงมากสามารถทำเซนจูรี่เบรกได้อย่างต่อเนื่องในการฝึกซ้อมและในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ยังทำได้ถึง2เซนจูรี่จนได้รับคำชมจากเจสันเฟอร์กูสันผู้บริหารเวิลด์สนุกเกอร์ทัวร์อย่างไรก็ตามแม้มายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีพร้อมการสนับสนุนปีละประมาณ 800,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงสูงถึงประมาณ200ล้านบาทต่อปีทำให้สมาคมยังคงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปลดสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันให้ได้หลังผลักดันมายาวนานกว่า30ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมานักสนุกเกอร์ไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้ารอคือวันที่สนุกเกอร์จะได้รับการยอมรับในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในฐานะกีฬาอาชีพเช่นเดียวกับเวทีนานาชาติที่สนุกเกอร์ถูกบรรจุแข่งขันทั้งในเอเชียนเกม4เกมเอเชียนอินดอร์เกมตลอดจนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกซึ่งนักกีฬาไทยกำลังสร้างชื่อเสียงอยู่ในเวลานี้ผานิชคาดนาครายงาน
3: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
4: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับ เมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
3: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่ยุคใหม่พร้อมชูแนวคิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงให้ชาวนาติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: วันที่5มิถุนายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อกิจการข้าวพร้อมเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยที่เป็นทั้งพืชเศรษฐกิจหลักและอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม
6: ่งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนี่ยเราจัดปีละครั้งภายใต้งานนี้มีอะไรต่างๆที่อยากท่านเข้ามาได้ทั้งเยี่ยมชมนะครับได้มาลองชิมได้มาซื้อหรือว่าได้มาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจคำว่าข้าวได้อย่างถูกต้องนะครับข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่คู่กับประเทศไทยมานานนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องกับคำว่าข้าวเนี่ยน่าจะเป็นทำให้ท่านได้รับรู้และเรียนรู้และตัดสินใจได้ว่าที่มาของการพัฒนาของกระทรวงเกษตรเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะมองข้าวให้เป็นสินค้าที่สามารถอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเรื่องนวัตกรรมไม่ว่าจะเรื่องของการแปรรูปหรืออะไรต่างๆก็ลองมาเที่ยวมาชมนะครับมีองค์ความรู้ต่างๆเยอะแยะเลยครับ
5: ด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สะท้อนทั้งในมิติวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนทั้งนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน

0: ร้านค้ากว่า35ร้านนะครับอาหารหลากหลายทั้งคาวหวานทั้งชิมทั้งช็อปทั้งฟรีทั้งใช้ทุกอย่างเลยครับก็จะมาร่วมกันอยู่ในงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวเรียกว่ารวมพลคนข้าวนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้าวไทยหรือข้าวเนี่ยขอให้เชิญมางานนี้นะครับเพราะว่าจะได้พบทุกสิ่งทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ
1: ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
2: อุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงหน้าร้อนยังคงมีสถิติสูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งนอกจากมาตรการตะโกนโยนยื่นในเด็กแล้วยังมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มในวัยผู้ใหญ่ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ
3: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกิจกรรมฮิตหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ในความเย็นฉ่ำนั้นกลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจจะพลากชีวิตได้ทุกเมื่อนางสาวทัศวรรณประชาพิพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังภัยใกล้ตัวที่มักเกิดเหตุสลดซ้ำซากทุกปีจากสถิติสถานการณ์การจมน้ำย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุการจมน้ำสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยเรื่องความประมาทการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดความสูญเสียพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
4: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเลยค่ะแม่น้ำลำคลองแล้วก็จะเป็นบ่อขุดทางการเกษตรค่ะในพื้นที่สุขภาพที่5ค่ะจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันบ่อขุดทางการเกษตรที่เอาไว้กักเก็บน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเฉพาะช่วง3เดือนนี้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะเสียชีวิตสูงถึง1ใน3อะค่ะของตลอดทั้งปีเลยอะค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะเรามีมาตรการในเรื่องของการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ทักษะการ CPR ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ตกน้ำจมน้ำค่ะตั้งแต่ปี2558ที่เราเริ่มดำเนินการมาตรการมาค่ะเรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปี
3: เป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงที่ผ่านมามีการใช้มาตรการตะโกนโยนยื่นทำให้สถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตลดลงแต่ในวัยผู้ใหญ่กลับเพิ่มมากขึ้นจึงมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์สคร5ราชบุรีจึงได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีภายใต้หลักการง่ายๆแต่ได้ผลจริงคือฆ่าทารอดชีวิตชูชีพกดงดดื่ม
4: ตัวเลขของเด็กอะค่ะการเสียชีวิตลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปนะคะแค่ลดลงเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่ายังไม่ลดลงได้เท่าที่ควรนะคะเราจึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วค่ะว่าในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่อะค่ะร้อยละ 99% ของคนที่จมน้ำแล้วเสียชีวิตอะค่ะไม่มีการสวมเสื้อชูชีพสองค่ะเขาจะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎทางน้ำเช่นลงเล่นน้ำต้องมีอุปกรณ์ลอยตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นนึงที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือจะเป็นในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลงไปเล่นน้ำค่ะจึงเกิดมาตรการในเรื่องของชูชีพกดหมดดื่มค่ะ
3: อย่างไรก็ตามการจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้หากเราไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหน้าร้อนนี้ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวอย่าให้ความสนุกชั่วคราวกลายเป็นความเศร้าตลอดไปหากพบเห็นแหล่งน้ำเสี่ยงหรือต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งจุดบริการเสื้อชูชีพในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ฟรีตลอด24ชั่วโมงเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
5: จัดหางานจังหวัดระนองกำลังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลแรงงานควบคู่กับการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
6: จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ ที่มีทั้งแรงงานทั้งชาวไทย

0: และแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคประมงการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นจำนวนมากท่ามกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่การดูแลแรงงานให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองดำเนินการอย่างต่อเนื่องนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองเปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเชิงรุกเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการลักลอบทำงานผิดประเภทรวมถึงป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยการหลีกเลี่ยงสัตว์เสี่ยงรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนในชุมชน
1: ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเราได้ลงพื้นที่ทั่วของจังหวัดระนองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้ความรู้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมายังไม่พบเจอนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวที่โดนสุนัขกัดหรือก่อให้เกิดโรคดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันก็มีสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษานะคะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันลดอัตราการเจ็บป่วยช่วยให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องคนต่างด้าวเองก็สามารถมีรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
0: ทั้งนี้กรมการจัดหางานยังให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานในทุกมิติไม่เพียงด้านการมีงานทำและการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนควบคู่กันการทำงานเชิงรุกของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองสะท้อนถึงความร่วมมือในการดูแลทั้งมิติแรงงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจพร้อมร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะการดูแลแรงงานที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีงานทำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความเข้าใจที่ดีร่วมกันอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดระนองต่อไปอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
5: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนวอเยเนอุนควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอโจโจเกญาอาดิมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอยบอชอเนมางามาอาคาชอเจอโยกานาลู
1: มาถาเจลิญาเอนาโกฮมาเลนาโกนากาสปอสชอฮนาโกลาซาพือฮอเนเมเอฮออัดูอติยาเอลวยชิฮอหมอเนดอบิเอลวยบัทธอซุมอยาลาซาเมเควตาหมอโดโดเนเฮลวยฮอลาซาญาเมหมอเนฮอมอนาลูกาเนนูเจลวยลาซาญาเมอีคันจอลาซากะกอนีฮอเนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุมซุมจัมยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจัมยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปายอดามอเดนากาตีโกจัมยอจัมยอนูมานากอนาลูเดนากาติซุมนี่ซุมโยกานาลูกะดูเมเด
0: อายเนียวที่ฟอลโล่กวนเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออูฮาแลกากอบัชนีจากากอ PM 2.5 กากอฮอลิดามาเดอายเนี้มีจาโดโมนะทางศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพอนากาซาโบจำยองาซุ้มตีตีนีแย่จำยอเยียงจังเลยงานไม่เดแกมาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดเยี่ยเนียวถ้าก็พอชมีจ่าอุ้ยฮัลเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเอออาเกะมาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ออปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคอนี้อันนอตีบาลาติเชียในอันนอสุ่มเชตีบาลางาซีอาคนีพังหายาโกช่วยเหลือกันนี่อาสัวมาคาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อยเจเดเหนือเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ในที่ฟอลโล่กุมอุ้มมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเด

0: Yo po na lu umheta ho da nge. U he hale PM 2.5 he mi adala nga le silanga. Adu mane jange doje apa pakua nge je mi ja ke mi ne. He do do to lu chua ya mo do de la ne mua fa ne ma mga de. Mi ne pi la. Ke bia na la. Ho ne sa go pa pa na go fa ni pi la nyanga. Adu ma yo ga na lu umwa ne mi ja ma ke ni. Yo ha ne ya mu ne ya pe pe le e te. Lo thai ne cha ne bui ge. Mi ja mi ga pi e. Hone bo cha miya la ni abo ti fo lue ka e. Ti fo lue guma ne mi ja ta ke de. Mua ne yo ha na lue yu mua ja sa do ni jo nya pa. Nye mua ne. Samnak ngan pracha sampan ti sam. Krom pracha sampan pa pa ne. Ja ga e nga de.
1: Halo halo. Sobre ka pi no.
2: Ayi ani ada khayao.โฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแมเลียวแนแมชอญางายีเนียวนากาเอซัมโบนาขอนี่จัมยองาซูนีซีโกจัมยอโกเยและงาเดใจทีโบนาขอนี่จัมยอเวนี่นีเอโก

0: กำนาคนเนี้ยบูจูยาของเออบริแมลีตือของเออเกือแต่สิชกันแล้วอาจิมาโคตูตือแล้วมีชูกูตือแล้วจังหลุดฐานะลอยอย่างเยอะในทศกัณฐ์และสิวนาวิชาการยังไงอย่างเยอะเงี้ยบ่าวอีนู่นเฮ้ยแล้วคือละชูเนี่ยอุปาตัดดับสากงแล้วบิดมาแล้วไงอย่างเงี้ยกำจีภายใต้โครงการการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและไงอย่างเงี้ยหึ่มนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นใหญ่ใหญ่เนี่ยบากรมประชาสัมพันธ์พลังงานใหญ่เนี่ยอันนั้นคนนี้ตีเขาในซุ้มกันนี่ร้อยใหญ่เนี่ยกูสิบาลานิพังอายากูเชื่อว่ากับสุนการค้าเส้นทางเชียงใหม่และไงใหญ่เนี่ยแล้วก็ป้าเอ๋ยยันเลอันนี้ยาโฮเล่นนะคนนี้ที่ชกกันแบบนี้ยาร้อยใหญ่เนี่ยก็ป้ามีชุดกุญญามีชุดตุนยาเธอคนนี้มือเชื่อในสันนิษฐานแล้วก็ยามว่าใหญ่ใหญ่ชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาใหญ่ใหญ่มันเงี้ยนี่เออหอยยังไงใหญ่เนี่ย
1: ต่อตาเจ้าด้วยเพราะน้ำเยอะนี่
2: โอ้พูดได้จ้
3: าโอ้ไม่ชอบเปิด
2: เบิร์ดสงค่า
4: ก็ว่า
2: เนื้อทรง
5: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: อุสพออุทุธรรมะเดอะเยนี้ยอกานาลุเนลอเยเนียวเยเนียวอินนาจอนงานกะละแมเยเนียวลอวันอาทิตย์งานงานในเยนี้ทมิเนลอเยเนียวยุมสอนางานเนอายโยเชมเนติคอโลเวจอนามะเดเยเนียวเดฮกัมยอมัวดูสวทเชียงใหม่เนลอเลเยนี้อินนาลอเยนี้ยอกานาลุกวานายานาอันเนก็ละแม่เดียเนี่ยเดียน่าอินนะเยี่ยนี่เพื่อเสื่อย้อนถอดถอยนะขอเนี่ยร้อยเยี่ยเธอศาสนาพุทธแรงงานในเยี่ยนี่ย่อหืออันนอทินนอนแล้วพักเกล้าอันนอนงานเดียเนี่ยเดียเธออินนอนก็ดูนะขอเนี่ยวันวิสาขบูชาและขั้วอันนอนฉลางงานแทนเยี่ยนี่แล้วเธอก็ถึงเงี้ยนะขอในเพื่อเสื่ออันนอนย่อหืออินนอนแรงงานเดียเนี่ยเดียอาคานุจิงาจะกาแอกาดันมาให้ยุ่งเลยเนี่ยวันวิสาขบูชาและขั้วเถอะนะขอเนี่ยอาเกจิอันนงาอจิมิเนทาหืองาเลและลอยเนียวหน้าเฮกาอาเดือไทยมิขอนละขั้วแต่มังเงอลอยเยี่ยนี้เฮกามิขอนเดือนี้ลอยเยี่ยวเฮงเงินเนื้อเกออันน้องฉลาดเดียเนี่ยเดียน่าเดือไทยมิขอนละขั้วหน้ายอหืออันน้องและเกิดไทยมิในราชการอันน้องฉลาดเล่นนะขอเนี่ยว่านาบินาเยียนาอินนาขอเนี่ยเธอจอนงานาฉลาดมิเนลอลเลยเยี่ยเธอมิเนรัฐบาลปาก็ดูนาขอเนี่ยอาคารสอทินนแล้วพนาลองในงานเดียเนี่ยเดียเธอมิเนลอเยี่ยเนมินาอินนาขอเนี่ยอาคารสอก็ดูนะก่อนานาอันนาฉลาดงานเดียเนี่ยเดียเยี่ยนี้ราชการปาหมิ่งมั่วแม่กับชัวปาหมิ่งแม่ลอเลยเยี่ยนี้อาวนายานาแม่เยี่ยนานาจอนเจอญินงานอทินาแลกัมนาขอเนี่ยจอนเจอสุมนงานอทินาแลเยวันพุ่งเนาะวันอาทินาพยานาอันนังกะลางาเยี่ยเยคือนาขอเนี่ยเดือไทยมีขอสังภาวปาจะคืออันนังกะลาเดเยี่ยเดอาจิมีนางาและกะนาทกาอะเดือสมเด็จพระบรมราชินีลอเยี่ยเธออาเดือไทยมีขอสังภาวมียากาอายอกาเดเลอันนังเนื้อกึ่งก็ฉลาดอันนั้นอันเดียเนื้อเดียถ้ามีเนื้อลอยเนื้อข้วงเงินน้าขอนี้วันอาทิตย์นั่นแล้วพยานาลองแม่เดียเนื้อเดียมีเนื้อหน้าขอนี้เหรอก็เกลียวจอนะวันนั้นอันนั้นจีวิมานจังอันเดียแล้วเหรอนุ่มสาวก็ทั้งจีอายามละข้วงเนื้อเนื้อทะเลเยี่ยนลอยเนื้อนั้นนุ่มสาวแก่ลอยเนื้อก็ก่อลอยแหลมถ่ายจามะลอยวันนั้นอันนั้นก็เลยน่าเยี่ยนี่นั่นก็ต้องเชื่อก็ก่อโลแล้วจากการแอกาดในในบีซีบีกามีแนวร้อยเยี่ยมนิมสอกางานในแหลมเธอหนาร้อยเลยนี้เธอการนักก็ทิ้งหัวก็จากการแอกาดในเลยนิมชมเยี่ยมย่อข้างเหยื่อเกิดเธอหนาร้อยเนี่ยอีโบลาและขั้วนักก็ทิ้งหัวเดียนิมเกเนี่ยร้อยเยี่ยมไทยมีของมายามอสีแอขอเนี่ยยมยามีของละคุยยามอเนี่ยร้อยช่วยยมยานิเชียจองอาเจียเนี่ยอาสัวมาคาลอเธอการนักก็เธอยาวมีขอเนี่ยเดือดไทยมีของเราคุยเอออนะนี่เช็ดติเนาะลอยมากระแทกฐานในบิจอเดียเนี่ยเดงานนักก็เปลี่ยนนักขอในบิชิลาเนี่ยลาสัญญาเนี่ยก็ดูแรงงานในเยี่ยนี้ที่มีเนี่ยก็ก่อโยงงานแรงงานขั้นลงจากการเอกาดันในบิชิปิกามาเดเขาเนี่ยลอยอายามยานักขอเนี่ยเดือดขาดต่อเอโร่เลยขั้นลงอายามให้กันยาลอยจากการเอกาดันมาเดเยี่ยนิ้วเออกันเนี่ยเนี่ยอันนั้นจะกันดันเนี่ยมาเยี่ยมนิมสอกันเนี่ยนี่เนี่ยทั้งจืออดีอาคาอันนั้นน่ะเนี่ยหรออินน่ะขอเนี่ยเสียทีน่ะฉลาดงาเดียเนี่ยเดบลาสีน่ะขอเนี่ยงาสีหรออาโคน้ำมังที่โคงาเดไทยอันนั้นน่ะอินน่ะวันอาทิตย์อันนั้นสุ่มเชติบลาสีน่ะพฤษภาคมอาโคนิพังอายาโกช่วยงานเดียเนียวบาลาสีเกิดนักขันยานาบาลังาสีสัสไยนอกลางานเดอันสมเชติกลามีแนวลอยเนียวอาคันสอกระดูนักขันยาบาลาโกสีล้อมีทุนายนและคู่เสียงเกเรไม่เดียเนียวเดเฮกางานในก็กลัมทามายาจักรเดนมีแนวลอยเนียวดอชาติบยุมแล้วพนหาดามาเด
1: อันนี้โอ้แล้วจะสนุกยังล่ะและอะไรมาล่ะ
2: สามยังล
1: ูกเ
2: ออจะสนุกยัง
1: เอออ
2: ันนี้เทรดตัวเดียวนี้ยังล่ะเนี่ยผมล่ะมั้ง
1: เออ

Atega pone binaha da do cha te ga te bium na lo ye nyo ani ton la khu ga ne cha do cha nga lo ye nyo na ha byo du yoga na lu ga de ye nyo de ga jona pa la ne na ha la yoga na lu ga u du tha ma ye nya lo mo kho pa ne na ha ma e facebook pa ne na ha ma e de ye nyo de nga ne a yo che mu ne ti kho lo jo da ma ye nya lo Hagan na lo ye nyo te ne gako lem ta jaga aga da ne ne bisi biga ma de ye nye de nyum mi khon de ni nge ke e ke na go ti hum na lo ye nyo ebola le khu na go to hum nga de ye nye de nyum na kho ne ha ga cho a sia te kho ni yo mya ni ye nya lo yo mya ya ga bian ni nga te nya lo na go nyo le kho ni yo mya ni de ye nye de เออขอนี่ลอยเนี่ยเดือไทยมีขอละคุยละหน้านัวมายามองอาศัยเนี่ยนักก็หุ่นยนต์เล่นอาเจแล้วลอยเนี่ยน่าเนี่ยลอยมีขอเคยมีการนะขอนี่นักก็หุ่นยนต์เล่นไทยมีเนี่ยเดือไทยมีขอละคุยมาบีอังเกอร์พายลอยเนี่ยจะเดือไทยช่วยหามาบีนยนต์เล่นพายถ้าการในเนี่ยคองโกยูกันดาลอยยูกันดาแล้วขอคู่งานในนี้มีขอในละเออเดือก็เดือไทยมีขอละคุยมาอังมีนายก็อยากมาอีมีนายหรอนี่เชติเนาะจะแม่กะแทไทยเจเนี่ยหรอนาก็เปียงาโลหน่อเล่งาโลแล้วชอเชื่อกะดูแลงานในนี้นาก็หน่อเล่นะขอเนาะข้อๆมาลาซาเนี่ยผาแลงาเดเยเนี่ยเดถึงมีนายหรอเหรอกะนะขอเนี่ยนาก็กะหมัวกะก็จะกะเอกะดานะเนบีซีบิกาเนี่ยเดเยเนี่ยเดถึงกะองค์การอนามัยโลกและขั้วปันในร้อยเยี่ยวถึงก็นักก็อีโบลาและขั้วทุ่มนะขอเนี่ยแล้วเลยนี้เหมือก็ดูนะขอในอีตูลิและงานทะเยเนี่ยถึงก็สาธารณประชาธิปไตยคองโกและคู่กันยอดดูมาอย่างงานเดลเลอร์จักรเอกาโดยงานทะเยเนี่ยถึงก็เธอเดิมยอมยาเนี่ยยาหม้อมีแนวร้อยเยี่ยวน่าอินยุ่มนะขอในเนี่ยดอกพักแกนะเราเลยเห็นนี้นักก็เธอเจียววัคซีนเราจ่อมาอย่างงั้นสิเดแล้วงานเธอเห็นเนี่ยไอ้เราแล้วเธอก็เอ็กเกอร์เนี่ยเราเห็นเนี่ยอีโบลาและขั้วนักก็เธอหนาเดียเนี่ยเดมามานี่เอ็กเกอร์นะขอเนี่ยเข้าได้ออกทีเจงานเจเนี่ยเชื้อไวรัสอีโบลาและขั้วเธอเนี่ยเราช่วยยาหย่อเล่าเจียนในหย่อเล่านักก็เจียงานเดและตัวเกิดงานเธอเห็นเนี่ยเราเธอก็ยอมมาช่วยเชื้อของแง่เราเห็นเนี่ยเมมยานี่นะขอเนี่ยถ้าก็ทวีปแอฟริกาและคูกายอมยาเนี่ยยามองอาจจะได้เนี่ยเดทียที่อ่ะหย่อเลี้ยนะคนในสีพอปานเนโลเทียที่อ่ะเนี่ยมินเนโลแล้วเนี่ยน่าเธอเนี่ยยอมยาเจนนะคนเนี่ยหย่อเลี้ยงง่ายในเย็นนี้รอเธออุ้มหย่อหุ่มมายุ่มตาในคนในเงื่อนงาเดียเนี่ยเดน่าเจียงรอเจียเธอเนี่ยชอบขังคาลูกของเราง่ายดอมดอมมันเนี่ยดูชิ้นยาคาดอลอยเนี่ยอันมีหุ่นมันเนี่ยโลแล้วขอนิ่งงานจะอยากเดินนั่งก้อนหย่อนะขอเนี่ยดีจังเลยนะเนี่ยเล่นนะขอเนี่ยหย่อเล่นยังง่ายเถี่ยเนี่ยหรออายามนั่งก็อยู่ห้องมาดูสีลาเออหรอนั่งก็หย่อเล่นอะไรสีลาเถอะนะขอเนี่ยหนีเนาะเนี่ยหนีเช็ดตีเนาะก็เนี่ยแล้วอย่าหัวเจี๊ยนจะไม่ไหนเดือไทยมีคนละคนสก๊าเธอเดินละเออเดินนะขอเนี่ยนี่เช็ดตีนกัดแทะงานในเย็นนี้โดนแล้วนะขอให้เมียนอนละคุยสีลามินแอร์ร้อยเยี่ยวอีโบลาและคุยนักก็เธอหนาเดียเนื้ออาดำแบบโปมอนะคนเธอคิดสกัดและคุยงานเดียเนื้อเดียคลียาหอบปลาอ่ะโขส่งเงี้ยที่พักเวียสีเชี่ยโกงเงี้ยหัวงานเธอเย็นเนี่ยล้อวิบากยุ่มเบอร์เธอก็ช่วงนั้นเกิดล้อล้อสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและคุยมีของละคุยงานยุ่มหนาล้อเลยเย็นนี้อยู่ส่วนงานเกิดมาลอยเนี่ยค้างคาวแล้วคืออามอเธอในเปล่างาเจนั่นเถียนาดอลลาร์เถียนาเบียวอีแล้วอย่างงานเนี่ยนั่นก็หุ่มเงาลอยเนี่ยนั่นก็โปรยสื่อยามอเฮอเชสีโปทิโปไม่เจเดียเนี่ยเดี๋ยวรัวพัดอุบล่าล้อเลยเนี่ยยี่ล่างเงาลองงานเชคโหล่ะคือเดียเนี่ยเดียอีโบลาแล้วคือนั่นก็เธอในเธอก็แอฟริกาช่วงหางดอตอลูลอยเนี่ยเสียแต่ขวานเนี่ยทีมึงอ่ะพักอ่ะเจนี่ไม่เจเดียเนี่ยเดียเธอก็คนยี่พะเชื่อในนิพนธ์นิจเงาคงก็แต่ขอเนี่ยนิพนธ์สมญาเจนี่สิงอาเจย์เนี่ยหรออีโบลาและคู่เธอนะขอเนี่ยมันไม่ได้น่าเบื่อมอยมีอาเจเลยดังงาคาเลือออกเธอยมีอาเจยาวหรือหรอเนี่ยไอขอเนี่ยหรอเลยนี่ยมีอาเนี่ยมอเธอนะขอเนี่ยยุ่มอายุสุดเลยยมอเธอนะสายพันธุ์บุนดี
บูโจแล้วคงอาเทเยียเนี่ยหรอว่าสิมาจาชิเจเดเธอก็เธอหัวหน้าล้อเลยเยียนี้หน้าล้อเยียเนี่ยเธออีโบลาแล้วคู่เธอหน่อเลนะอายุเอก็ดุงะแล้วยุ่งในจักรเอกะด้านไหนในบิสิบิกาเนี่ยเดียเนี่ยเดอีโบลาแล้วคู่นักก็หน่อเลอาเบียมันหน่อเลเธอหน้าล้อเลยเยียนี้เธอมาดูย้อนหลังแล้วกันเนี่ยดูแลนี่ก็เจอกันมาอันนี้เรามาดูเฉยฉลาดผู้มาหน้าโลอุปเปย์เยอะเนี่ยอุปเปย์ผู้มาเปย์โลแล้วงานเทียนเนี่ยแล้วที่อันนั้นนะเบอร์เธอสี่แล้วนี่นี่เราลดลงกันเนี่ยสจีผู้มาเปย์ลอยเนี่ยลาสามาดอนนะสี่ยางานเนี่ยเนี่ยลาสาปะก็ดูนะคนนี้ห้าหน้าโลลาสานี้แต่งอันเดียเนี่ยเด็ดชวนเนี่ยอับเบลมาให้ลาเสร็จแล้วมาเดียวมีเนี่ยล้อเลยเยี่ยนี้ถ้ามีเนี่ยล้อเยี่ยเหรอนะคนนี้อีโบลาก้าก็งาเทียเนี่ยน่าเยี่ยเนี่ยยุ่งจะไม่ย้ายในทางอะไรนี้เธอนักก็เดือดทายมีของเราคือมาละอ้อเกอคนนี้ล้อเยี่ยกันเนี่ยนะอาเกอเจนักก็คนนี้มาหน่อยเลี้ยพายเดียเยี่ยเดียอะไรไม่มาขานี่เดียจะมาจะมาด้วยมีอะไรเจนารู้มันเนี่ยมีนัดล้อเยี่ยน่านักก็น่าเดือดแพ้คนนี้ทะเลอันเจเดียมาดูหุ่มันเนี่ยเลี้ยวล้อแล้วเนี่ยมีอยู่หุ้มมาที่เขาลอยุ่มตาก้าโลแล้วเลยเนี่ยเฮ้ยนะขอเนี่ยอยู่ดื้อมาเยอะๆงานเถี่ยเนี่ยเจียหุ้มมาล้อเธอบอกฉันเจียหุ้มมาล้อจ้าก้าขอเนี่ยอยู่ดื้อมาเยอะๆงานเถี่ยเนี่ยเด็ดนักก็หุ้มมาหน่อยเลี้ยวมาหน่อยเลี้ยวโลแล้วดื้อมามาชิ้นยาวมีเนี่ยล้อเลยเนี่ยเฮ้ยนักก็ยังมีอาเจียอีนุ่มน้าล้อเนี่ยเจียบอกฉันเจียเนี่ยเปล่าแล้วยามมองงานเด็ดแล้วจะน้องพะฮกหัวเงี้ยชิ้นงานล้อเนี่ยเนี่ยเธอมีเนบชนเดียหุ่มมาลอยเนี่ยเจมันเจงเราจังจังเราจะมือพะจังจังเนี่ยมันเงินนะถ้าจังจังเดแล้วทุเรศงาเดเนี่ยเดมีเหตุนะคนอีโบลาแล้วขั้วนักก็หัวกักก็จะกัดเอกาดานั้นในบิสบิกาเลเดเยเนี่ยเดเหงาหนาในอันนี้พลอยวาสนาในชาติชาติบิ้มแล้วนะฮะเบียดามาเยเนี่ย

0: มาเดอายุบุอ่อในชาง่ายเนี่ยเหรออายามฮาเจล่าหรือบินาหาดาวเนี่ยเราอายามจีน่าขอเนี่ยก็อีมาเดอยู่ก่อนนะรวยอยู่หมดจะชัดด้วยเราคอยจะด่าเราเย็นเยี่ยวอาคานุจีนารีเวลาเนี่ยเชื่อหลังเกินงานเนี่ยอายุเชื่อเหมือนเนี่ยที่เขาลอยหักกามอย่างอุ้มดูเนี่ยพัฒน์จุดละมาเดออีมาเดอดูทำไม
1: เชื่อมีเดมาเชื่อมี

많이 찾아라도 지도 너 풀릴라 마코냐라 너 몰릴라 마시에 냐라 달래 뒤지 마 설레냐 달래 뒤지 마 풀레냐 처처아유아

要买下苦路呀来叫老妈我要不呀走路老命好谢谢命啊我到河马我拼命出事到高啊到中午带来出事到高

nhà tọ ca lê ông tọ xa bị ca lê nghe nhà tọ ca

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกพร้อมกับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศ
8: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบนอกจากกิจกรรมในส่วนกลางแล้วในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญเพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
9: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: สำหรับภารกิจการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือมีประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับ
10: เช้าวันนี้ที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถึงแม้บรรยากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์สำหรับกำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะพบปะพี่น้องประชาชนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตาชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอกุตอดิเลบัตทอผาลเวอซอและยาลอซาเซดิซาดอเพลอซาเฮลอเทสีเคมีบำบัดเฮลอฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาศิริภาอีคอโปรเลหมอดอปโชเกซึเกสกอดูลอคูชลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกีแม0532853555สายด่วนกมทูล1600ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกะก็กระเดะก่อนนี่หรอ
2: ขอบาทิยาและติดเลิกกระโจกโภพิลมมันโลตาก็ปูกก็ต่อมีไว้ดันเลิกกรมประชาสัมพันธ์คือดูโอทอตับที่ต่ำมาอากไว้ดันเลิกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ที่นาพ้นนี้ดรอปแวร์หนึ่งพ้นนี้และตัดสินบางอุเซนไม่โอบากักคือเดินเตะพอตัดกระจกแล้วก็เดินและการออกแบบนี่หนอเตะพอตัดกระจกที่ต่อเหลืออากาศเก็บเก็บฝนและพิลึกขออัลกอแล่ปรับมาหล่อในตัดสินบางอุเซและคุณในตัดสินบางอุเซนพอแพ้และตลอดตัดและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แฮลโลวีนมือต่อวันที่1และถึงแล้ววันที่3มิถุนายนนี้ที่ระพลแสกตาคุชิคีกับพิตามาอาปูเนะปูไว้ดันและปาโตโดโตโจลอชาดีโซเลชอตอนแล้วก็ตะกุบาตุเซการเลือกเกสบาสมานและมีพุทธศาสนาเกิดแห่งกินหล่อตะกุบาตุเซและถึงแล้วปาโจโพสิริผ่านแล้วบอกโอกาดีเดียวคนนี้บอกปัญญาขนาดสุดกระเถิดแต่การเลือกตะกุบาตุเซออกมาก็คือเลือกการออกแบบแต่เต้ทอแต่ก็มูตะกุจอดแต่เก็บเงินเก็บผลและพิลึกก่อนนี้และพวกกลอซันเนาะมือนี้มือต่อวันที่1และวันที่3มิถุนายนนี่ที่กระทบแต่กระไรคุชิคีตลอดตัดเดลศูนย์การค้าเข้าเชียงใหม่นี่หรอ
3: เวดอพูแวก็ราแฮแกปราตุพูกอเดอเลอทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาแฮเวดาเลอหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืนลือดอพากระพือ PM 2.5 และราโตกอโตโนหมออูแกทอแต่หือเลอตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาแฮเวดาเลอหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืนลือดอพากระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแย่เซอร์เตอร์เตอร์คีข้อว่าข้อเวกิแม่ปรับพลาลอดที่ก่อตลอดพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืนลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตะแกล่ะต่อตนเนี่ยเครียดนะแควดิซอลเลอร์กับชุอูชุแกตาเลอร์แอฟไฟดีตบาชุอูชุแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชุอูชุแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ยิกโทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอกอตาชมลาเรแฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูทอกลิซอและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบะน้อง
4: เออเวชเออผักกะพลือผักกะหมู PM 2.5 เนี่ยร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากุอุกุเฮ็ดเลยจ้า
5: อันนี้แน่อันหลุดเลยว่าชูอุชูแกราตาป้าตื่นเลยแน่เมตาหลอกตาสุกอสุกาเอาเรื่องตาสุดแต่ตาหลอกว่าชุกแกถอดไว้ดับก็พอกว่าแกถอดผักกระพือผักกระหมูแกบัดที่บัดโตแกป้าเต่าจวดเล่นเลยเด้อ
4: ดิเน่ป้าบ่ามาเจอหล่อซาตัวบ่าชูอุชูแกถอดตา ตาสึกกอสึกกะบึกโคเชอบึกเคโคเชอแฮมเบอร์กยอมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสุอาทอเซกว่าเชสกอซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูเกทอเลอร์กราปูเนื้อแม่มานี่เดอพายอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอร์จิกาลอเจ
5: อันเมียกลิสต์ก่อนในกิจแก่ก็ถอดเสนั่นไม่คู่หรอซักก็กะก็กะอุกก็ต่อแต่ชูชูแกเพื่อนนี่ก็สู้กับซานนี่กลิสต์ก่อนเลอะกิจแก่กิจก่อนหนอแต่ช่วยมือลาเกแทนเลอะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวมือกาพาติพื้พี่ก็กาเนาะบาตุกอลซาเดียพอโมลาวารัญญาไฟเพโรดแผลือวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์ก็ตอก็คอคุยนาริและตุเลออนาริติชีฮาลคอปาคืนนาริและตุเลอนุยนาริกินาดอบกากอดอบกาเซแผลือวิทยุคลื่นAM ตะกะโทลุยกะยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอร์มือคืนนี่เนาะกันนาดอบกาเซแพเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทือนี่เบือกะลือกะทาแลออทอตาเชกะตอเลอร์เยนาริตือเลอร์คืนนาริเนาะเดอกะนาเซแพเลอร์คลื่น AM ยากะยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลซาเซเดอโทรศัพท์โอปาเซเบอร์โทรศัพท์เตือเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะมือจ่าตินียาตินีแฮตุลอกอเชอร์ดอปเปอร์แวร์มือกับพาร์ตี้พื้นพีซิโซโดบาเมื่อจ่าตากุบากุเซตาซูมือซาเมื่อโอติจาละล้อเมื่อเลิกก็การนี้ตกกอตาลาเรเบมือซาพรีเนาะและกันนาดอกว่าตาซูมือซาเมื่อเลิกกะเคิร์ดเนาะ

hagi kenado ta kubakuse no tenia ke hete ta kubakuse ba kha de ta cha ta cha le a men pa ni phana ya chi no mu cha pa kro kha pa lo pa do se no ta cha ta cha nya i a ko da le ta cha bat thai yak no de ke ta cha ta cha le a pu tho le chue bacteria clostridium เทธานีเนาะอาแคดิซอเลอร์โอเวดาเลอร์ฮอโคพักกึพรือเนาะตาเลอร์โอเลอร์พวกโคเบอร์คือเนาะอาแคเอาโอกรกเลอร์ซาเวียแฮหนึ่งเลอร์ปัสซิบิทีเนเลอร์ตาปุลหล่อเนาะดิซอบาการเนและยอบาตาดิซอเมเลอร์ขอปุลหล่อเนาะยอบานอกี้ว่าดิซอเมเลอร์ขอบาที่บาโดแก้เคตาปุลหล่อจานีเนาะดิเนจะเดอแม่ปุหลอปุเตดิฉลอดที่ที่เขาเนี่ยเกลือเลิกบาแลซื้อคือขี้คลิกๆเนาะที่เราจะแต่นี้เชียบัตรทยากเนี่ยอันไม่แห่หนึ่งเลิกเวสุยปุทีมตอนนี้อาเกอร์ดูทออากอดาสารพิษท็อกซินตะขาเนาะแต่ครั้งนี้อาเกอร์แลมาห้าโรเลอร์ปะทูปะปลาเนาะที่เราบาคาเดอร์เลิกปะทูปะปลาและเลิกปุคุณหนุ่มตานิจิเนาะดินิจานีบาการแม่บาดัตตาเดอเกิดเดอทอมเลอดิซอเลอร์ลอกาจิตกี้คอตกี้ตกี้ก็ต่อเนาะวีออขอพูดปอนนีว่าคอยอยู่โบชโคคือฮิชโคเนาะดอลล์คาเบอร์ทอเนาะซาฮูเคลเนาะบาการีแม่นานาเนลตุเลอร์ซาสมุลอพิซิโจเซเนาะดินิจานีตาชาบัตทยาอาเกตาชาเลอร์ลอปลิลิจาเจมุจาปาก็ค่ะปลอบดอลเซเนาะอันโอเคเตอร์เลยละเริ่มเนื้อขอปุ่นหล่อชื่อปุ่นหล่อเนาะแม่บัตที่บัตโดทิติคอนเดอร์บัตซื้อคือเนาะซื้อคือดิซอลเลอร์อากาศเกย์กระชกซื้อคือเรื่องแอลกอฮอล์เนาะบาการ์ตาแม่ตาปุ่นหล่อแม่โดแม่น่าจะเลยเนี่ยแล้วเลือกกระสีสระดิซอลกันนี่มาคือตาจืดตาขาดดิซอลกับบัตตาชาและบัตทายากเนาะคิดจะแต่เวลาชกกระสีบัตทยักเนาะดิซอลเลอร์ปรากฏมือในชกเนาะดิซอลก็ได้สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเนาะแต่เวลาเลือกผสมปชีลิปก็ช่วยชกเหอากระสีวัคซีนเนาะตาชาอาจารย์ดิซอลเลอร์โรคคอตีบมิเรบัตทยักมิเรไอโกรนมิเรเนาะตับอักเสบมิเรตัวใหญ่ในเปอร์ก็ชกเหอากระสีเลือกอันนี้คีลาหลุยลาคือลาเนาะวีชก็คือกลุ่ยดิซอลเลอร์อาเกอร์เกลือตาจานี่เนาะดิซอลเลอร์ผสมหัวเอาอุปเลสซอเนาะเมื่อจะดิซอลคาอีเนาะเลือปูคีและกาเลอร์เนื้อตัวเนชก็ดิวาเดอร์เกลือเลือกบะและชก็เนาะไม่ต้องมีเดอร์อาแม่ปูคีอันนี้ติชีเดอร์เกลือเลือกบะและชก็กีดอเตอร์บลอดอเนาะเซอร์ติจ่าเนาะดิซอลอัตเวดานี้และกาเลอร์เนื้อตัวเนชก็กระสีวัคซีนเนาะบัตยักนอกขอเดอร์เมตามีเนาะชกอลี่มาจากอาเตอร์เชทฮอเซอร์บลอดีวะเนาะเกลือเลือกบะและชกกระสีวัคซีนจากคอลาโกดาวัคซีนคอตีบัตทยักเนาะดีอาเชทฮอเซอร์บลอเนาะดีอีคาเดอร์และการจะสีญาลอติลอแช่นแค่แลจากว่าเลือกกระสีสระเนาะดิซอลลอกันนั่นเองเนื้อจะสีญาลอติเนาะดิซอลเนื้อชกอาเตอร์ชกอดิซอลเดอร์อากูโอวาดาวีบาการ์เนชัวรี่น้องมุจจาจะแช่ถอดเสื้อบลอดเดอร์กระเลิกกับบัตแลชัวร์ดัตบลอดอ่ะนะดินิจานี่เดอร์เฮตเตอร์บัตสิญญาคือตัวพอยพอนะบัตค่าเดอร์ตาชาเลอร์อากวดาโรคบัตทยากเนาะอาแฮเปิดถอดเซดิซอเปิดตาพุลอปุติอุวีปตินีมากระชวยกระชัวบัตดินิจานี่เฮตเตอร์บัตสิญญาคือตัวพอยพอไว้ดับเปอีตับเลือเนาะ

nam mô bồ đề ya pa nam mô cho lu đi lu cho

그래.

Ah.

Sí, ¡corre!

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากข้อความ SMS ของเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนบทบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จังหวัดกระบี่พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน
10: บรรยากาศที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน ขณะที่จังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยธรรมเคลื่อนที่และศูนย์บก.ร่วมบริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงในส่วนฝ่ายความมั่นคงพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอรพินเกตวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนลดค่าเดินทางลดภาระค่าครองชีพ
11: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มาสุงค่า
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่า
3: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าโชว์พันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128ในค่ะอ๋อเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออ่ำมีหมอกกวนกองกวนโม

0: จงฮู้ค่ะหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาค่ะขึ้นในค่ะอลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักมือไม่ต้นเยอะต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันป๊อถูกแม่นอีกป้ารังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตี3กรมประชาสัมพันธ์
1: เพชรหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันคงสร้างดีไซน์น่าออกแบบในขาก้นอันสนเสือปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการแหลกลายคุณมุ้นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีคงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ้าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นขาเยอะกว่ากันขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นพื้นแผ่ดังซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นในค่ะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออกในวันที่หลาวันที่1ถึงวันที่3เหลินทน62เหงปลาย26ในอองตีศูนย์การค่าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในก็จะมีป้ารังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซน์แฟชั่นนะคะเยอะก็ก้นอันลงเรียนภายพาไทยจือเสียงหลังดังเบื้องจึงไทยอีกป้ารังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10อองตี1ปากคู่ของเครื่องใจโฮมกับนั่งแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวเยอะก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหู้เกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาดีเครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันคาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหู้ลองการเอาไปวนของสร้างไทยน่ะสิมาเปลี่ยนไปหลากหลายมาเจอเฮามันห่มสมัยนี้นั่นค่ะอ้ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งลีลีในครบทบจอมก้นอันโรงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหู้มีบาดังแฟชั่นอันห่มสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดบอกป้อมแม่พี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2แห่งปลาย26อองตีศูนย์การค่ะเซียนหั่นเก้งใหม่นะคะอ้อขอบใจอย่านําค่ะ
0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซิงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

บักสูงทั้งเซิงค่ะพี่น้องผู้ยินชมเขาเขาข่าวหกทุกจอมปอมแม่พี่น้องเขาเสียอยู่ในตอนการผ่าสาความใต้ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1472กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อในถึงมาวันอาทิตย์ที่31เหลินชนหาสองแห่งปลายซาฮกเป็นวันเหลินเจ็ดม้วนในนั่นค่ะเอาครบทุกจอมกันดังข่าวโมข่าวนุ่นเสียอยู่จอมกันที่ในข่าวย่ำ10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำครบทุกจอมกันที่ในข่าวอ้อตอนดาในวันเมื่อในกอดีลิงยินถ่อมป้ารังธรรมมาตราแลอย่าลืมค่ะโจกาดีกว่าถ่อมปื้นหูน้ำตั้งหันกวางและธรรมมาตราฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาลองฟิงฟ้าราศีในนั่นค่ะที่จังมีฝนฝนล้มล้มฝนตกน้ำท่วมน้ำนองไหลหลุดให้ฟังกันไว้จอมต่อว่าถึงวันที่หนึ่งปุ้นเย้าแล้วก็ทางรองหนึ่งมันเป็นมาในข้าวฝนเฮาขาก็หลุดเลยฟังกันไว้ไกลพี่ก็หลุดเลยไว้พี่ในนั่นค่ะอ้อยกก็ย้อนผินบอกพี่น้องเขาข้าวยำสี่มองเตกว่านั่นเนี่ยค่ะเนาะก็อย่าลืมค่ะเพื่อนก็เดมีมายินถ่อมเพลงความในนั่นค่ะดีดังเซ็นทรัลแอร์พอร์ตจันทร์สี่ดังนาเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ในนั่นค่ะอ่อนหัวน้ำนาจะเทศเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะยินถ่อมเพลงความเมืองลานนาในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็เดมีผู้ห้องความเหมือนหนังในจุ้มเอสเอลในค่ะเนาะมิวSL ในคณะยกติมีทางอ้อมรัตนังเดมีแทงใต้ฝุ่นนะคะยกติมีทางจุ้มหลวนหงเฮียนเขาว่าเค็งตั้งสันกำแพงเสื่อมเส้นในแทงลูกก่อนค่ะอ๋อในก็พินหมอกกูก็กว่าฟรีๆขนาดอําเสียงกามันกว่าปันแห้งยินถ่อมเพียงความกันไหลในนั่นคาดีจัน4เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพาซาในวันที่31ในเขาย้ํา4:00 นในค่ะพินหมอกกูก็กูก้นค่ะอ๋อ

อ๋อค่ะก็ไม่มาถ่อมด้วยปืนหูตั้งหันฝากตอนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาก่อนค่ะเข้ามาในข้าวฝนค่ะนะมันก็ดีมีเห็บออกมาจอมหุยจอมร้อยในค่ะจอมร้อยในค่ะเนาะก็ดีมีเห็บสกาเห็บก็ดีออกมาค่ะป้อเป็นข้าวหื้อข้าวฝนก้นวันก้นสวนเขาก็ดีเลยกินผักเหลืองสีอําก้าค่ะเอากว่าขายเลยป้าในกัดในซาเชียงลูกก่อนค่ะนะป้อกว่าแอวแลในเถินป้อกว่าแอวแลในเถินเนอปาดแลจอมเจอในสวนในจึงอันไรด้วยหันเลือเสียต้นไม้ต้นหมอกต้นพักคือเจอกูเส้นเส้นเยี่ยวในไรหันป้าสีอันหางหลีหางงามเจอหนังสีเห็บในก็มีหลากหลายหลายลายสีค่ะหางหลีออกจอมฟิงตื้นสภาวะป้อของป้อเหลืองติ้มลงกว่าค่ะเป็นหมุกเป็นหมุกหลงไว้ค่ะนะเตหันกอบอยู่จอมเจอต้นไม้เนอลิ้นเหรียญสนเหรียญไฮเซในหังหลีตาตาที่เอาเมื่อมือแกงเฮ็ดกินผักหลีผักหวานเต้ๆค่ะในเสตาก็หนังหันนั่นอ่ําจะว่าเตกินไลกูอันเตกินไลกูเมียวค่ะนะในก็บ่มาลัดถึงลองเฮ็ดในจึงเผลอๆก็ตอติไลเจอกินย้อนเฮ็ดในเป็นผักอันหวานมี1สีอ่ํากามีพรหลีดอนตาไปอยู่หลีก้นเฮาเต้ๆแลเฮ็บในป้อเตเอากินจอมหนังฟิงตื้นมันในซึ่งเฮาขาเตเลยกินอันมีวิตามินน้ำโปรตีนน้ำยอก็อันมีอยู่ดีในเฮ็บนั่นเจ้าหนังวิตามิน B1 B2 ในแคลเซียมเขาเจ้าในตั้งน้ำค่ะเนื้อเฮ็บนั่นก็หวานอ่ำซุ้มเนื้อป่าปลาเจ้านั่นสีอ่ำก้าจอยแกลดย้อมปั่นเลยตั้งเป็นเทียงลูกก่อนค่ะนะตั้งเป็นฮุกไห้ลงมือหนังแกนซาเยลแกนตั้งเป็นลงลืมหลอดเลือดโฮเจอติบตั้งเป็นเลือดสูงในเดียวอีกตั้งจอยฮอร์โมนเฮาขากำทิ้งปั่นเจ้าหนังอ๊อกอ๋อหูเจอปอดตับเส้นเลือดเลียนไหลลีเจ้าหนังไหนคาออกำปันนำแต่ก็เฮ็บในแต่ออกพ้องขิงข้าวเหลือนหกหันต่อถึงเหลือนแปดเหลือนเก้าพ้องขิงข้าวผลตกนั่นก้อยค่ะเฮ็บในเตแต่ตีเจอแมงอันอ่อนอิดเล่งหรือเสพองผลมุกนั่นค่ะนะตีเฮาเตรียมหันไว้นั่นเสียแล้วมันแพกว่าจอมลมกว่ากูตีกูตั้งเป็นอันซ่าอันมองเจ้าเน่หักไม่เผอไม่อันตายอันเน่าเจอในแหละอีกป้าดังหมักไม่เข้าพักอันเนากว่าหึงเยาสิแหละตั้งถัดลิ้นถัดล้มถัดน้ำนั่นเสจังหุนมุนมาเป็นเห็บในนั่นค่ะเห็บหอมค่ะเห็บหอมในหอมเตะในค่ะนะมันก็บอกว่าความไทยบนห้องตั้งเมืองเหนือบนห้องเห็ดเห็บเฮ็ดลมนะคะนะเฮ็ดพร้อมพ่อนลีมีน้ำเต้ค่ะจังหนังเป็นยายาอันจอยลดย้อมปั่นไขมันในเส้นเลือดจอยแกะเคให้กังปั่นตั้งเป็นแก่นสาย้อนมันมีแอซิสมันแอซิสมิโนถึง21เมลลูกก่อนนะคะวิตามิน B1 ตั้งB2เปี้ยงกันตั้งมีวิตามินดีสูงจอมจอยหรือปันตั้งคงหลุบและพ่อนลีดอกก้นเป็นตั้งเป็นหมากแก้วตั้งเป็นลีนั่นค่ะและจอยให้กังปันตั้งเป็นไขวัดจอยห่อมงหลุบและเคียวเฮาแข็งแรงลีค่ะจอยแก่ปันป้าต้องยิงต้องกำบัดเจเนกไรเทียงลูกก่อนในคณะเฮ็บหยิบยูค่ะเฮ็บหูแมวในเฮ็บหยิบยูในซ้ำเป็นเมียวคาร์โบไฮเดรตในคณะย้อนเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำจอยเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำปันพ่อนลีดอนดาผู้อายุใหญ่น้ำจอยให้อังกาทุกขิงเฮาแก่นแข็งมีแห้งสีอ่ำก้าจอยหัวมุ้งปันปอดจอยยดยาอ่ำอันป้าตั้งเป็นห้องเขาเจ็บกุนสลึกใส่คนแม่นเจ้าหนังในไรอยู่ในค่ะโยกอเฮ็บโปกค่ะจอยปันเฮากินข้าวหวานยดยาป้าต้องข้นอันอ้อไข่หักเสียงหับและไอจิมเจ้าในก่อนในคณะก็การเฮ็บปกในเพราะว่าอ่ำหูจักเตี้ยวเฮ็บจักกะเฮ็บในคณะเพราะว่าอ่ำหูจักเตี้ยวในอย่าไปละลีเอามากินกูจังตุ้มเตื้อกันไรลองถึงอสักสายใจกันไรในค่ะเอาเฮ็บตอบค่ะเฮ็บตอบในพ้องมกกินอ่ำนั่นก็หุงกินนั่นโคกินจอมหนังลอกไล่มือแกงผังมันนั่นเสพพ่อเขาคบกินในเสียงมันตีมอหลังกรุบกรับไหวกินหวานเตี้ยๆค่ะนะฮิปตอบในอ่ำไหวเฮ็ดกินซึ่งหือกอลีมันจอยยดยาปันห้อยเจ็บห้อยหมัดจำเสียอ่ำก้าจอยยดยาปันป้าห้อยจำตั้งในตีเฮาด้วยอ่ำหันนั่นในค่ะออกเฮ็ดเพิ่งค่ะเฮ็ดเพิ่งจอยยดยาปันไรตั้งเป็นวัดจอยผายเลือดเลียนไหลๆในตัวคิงจอยกุ้มทิ้งปันอย่าให้เปลี่ยนห้องเขาเจ็บไหนนั่นค่ะออกเฮ็บเข็มค่ะนะเฮ็บเข็มซ้ำจอยยดยาปันตั้งเป็นตับแข็งห้องเขาเจ็บใส่มีห้อยเจ็บเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเฮ็บเข่าแตกค่ะเฮ็บเข่าแตกในจอยยดยาตั้งเป็นแก่นสาและให้กังปันป้าตั้งเป็นแก่นสาเต้านมไหลหลีเตี้ยๆค่ะในเฮ็บอันไหนมันกว่าจอยแกะแคปันอันหลากหลายอันแหลกลายฮอร์โมนนางยิ่งอันจำติมดโหเหลือนั่นสิแหละพ้องการแหลกลายเลือดในตัวอังกาตัวคิงนางยิ่งนั่นก็เหตุการณ์เอมาย้อนนั้นมันจอยแกะปันเฮอเซลแก่นสาเต้านมลดยอมลงมาไหนค่ะออก
พรจ่ามันคลุลองฮิบอันจ่าจื้ออันหมอกหลัดมานั้นซ้ำเป็นไว้จึงหือหลาเนค่ะกำในเฮามาด้วยพรจ่าของฮิบกันเชียงลูกก่อนย้อนอยู่ในข้าวฝนเย้าเลยแลกล้องอันป้าจอมฮิบตีเฮาอ่ำฮู้จักนั่นก็มีอยู่ตั้งนำค่ะฮิบอันมีกล้องเสใกล้ไล่ทบปัญหาย้อนกล้องฮิบอ่ำนั้นกำปานำตีห้องกันว่าฮิบมือในนั้นเต็มมีอยู่ตั้งนำตั้งหลายหลายเจอหลายเมียวค่ะนะนั่งเก็บหอมคนซอขามาอ่ำนำก็แก่เจอนั่งกล้องเฮ็บนั่นเตมีอันอ่ำป้อเฮาเฮียงและเฮาเฮียงถึงลู่ซุ่มสายเจอตั้งเป็นเตป่อมาไว้กินเฮ็บเฮ็บอันมอยาเขาเตทบพ้องหันก้นกินเขากินย่านั่นเตเป็นเฮ็บไข่ไก่นะคะกล้องมันเตมีอยู่สองเมลจะในเฮ็ดเฮอเฮ็ดให้ต่อห้องเขาตับปอดออกอ้อเส้นเลือดหลอดลมถวยเจอเฮ็ดให้ก้นลู่ตายเลยในข้าวยามสี่ถึงสิบโจมองกุ้ยในคณะก็ตายแล้วในเอาตายแล้วใช่ค่ะก็ตายแล้วในคณะกองเฮ็บในเตขำไม่ไรลีย้อนนั้นถึงว่าเฮ็บนั่นหุงสุกเย่าในเสตากองมันก็ตึกนำอยู่เตะๆไว้เสกินเฮ็บเย่าหมอกสามจงมองในนั่นจึงเตเปลี่ยนจังหนังโหไข่โหเมาไข่อ้อไข่หักต้องไข่กว่าโหเจอเต็นตรวจแห้งต้องอิวต้องลิมเจมเจนในอยู่แล้วค่ะขอฟังมันค่ะลูกอย่าไปกินเฮ็บกึกจอมเราเฮ็บย้อนเฮ็บมังอันในเตเป็นกล้องมากําเหลวเราตั้งเฮ็บในตั้งมันแห้งใหม่มันเตแพเสเฮ็ดให้กล้องนั้นแพเตินกว่าน้ําเติมมาหรือเสเก่ากินเฮ็บอย่าไปกินอิ่มแห้งหนาหรือค่ะย้อนมันเตแล้วย่อยหยับสังก้นก็อันห้องเขาแห้งขําโตอ่ำแข็งในจึงจังและเป็นและตั้งเป็นย้อนนั้นกินเฮ็บในหรือกินเฮ็บดีอันฮู้จักสังว่าซื้อกินในจึงหรือซื้อกินเฮ็บอันฮู้จักอันยามกินนั้นก้วยเหี่ยวค่ะอย่าไปกินเฮ็บอันมีสีเฮอมีเก็ดตีเนื้อกุบเฮ็บเฮ็บอันมีแมงคบกินเจ้าในก็อย่าไปถังว่าเฮ็บนั่นอ่ำมีกล้องเลยกินไรในนั้นขนาดนะพองกึ่งก้างเสือหรือจอยหรือก้นก้อนกินยาเฮ็บอันมีกล้องนั่นในจึงหรือเฮอก้นเป็นนั่นหักออกมาเฮาหมดหมดค่ะเฮาหักออกมาหนังการนำไรนำเดือเสเปิลที่สุดตอนตาลดย้อมการแพ้กล้องมันเฮากินน้ำอุ่นตั้งกือล้อกันค่ะกือหมอกสามเจาะหนึ่งและจุกโกงข้อเฮาหักออกให้ไว้ที่สุดค่ะนะเนี่ยเอาส่งห้องยาคันคันไพ่ไพ่เย่าก็อย่าไปลืมเอาป้าตั้งเฮ็บอันกินกว่านั้นกว่าเนบันโมยาสังตึกกึดไว้อยู่จึงเอากว่าเนติโมยาเขาค่ะเงาไล่จุกโกงข้อหักเจ้าไหนตีอ่ำไรเอากว่าเจ้าตื้อตีลูกอ่อนอายุไปเตรียมหักขบในคณะอันนี้ก็เอามาฝากตอนเกี่ยวกับไปลองเฮ็บในข้าวฝนให้พี่น้องเขาเลยฮับผู้เลยยินถ่อมจอมกันในตอนการภาษาความใต้เขาค่ะตั้ง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตอนการตามยิ่งหมู่ขาวนุ่นในค่ะอ๋อหรือใส่กันเทียงก่อนค่ะ

Silena suka tinggi silena poka sambada silena nikuti tinggi kesama silam miko saye silena kober sin sila sin tam sauto lekang lekam les suka tinggi dan on hotung suka tinggi kuat tingkat jeku jagu banyak silena kober sin sila sauto lekang kam perpasuk tuho serpeman le poka sambada nak buat jadi sakun kopan mak mi kaje jen tuyau silena kober sin sila sauto le perpasuk tuho serpeman le nipu tinggi ดันทีนิปันก็เรียนซื้อสารนั่นก็สังอ่อนพออ่อนสึงยาวกัสมาสีหลังก็เปิดยันในสินสีละสินถ้ามันจะเก่าเลยเบอร์ฟ้าสรณากูชามีอัตถาสินก็อัตถิงอัตถิงก็อุโมสนาสินแก่เดียวที่ไหนก็วิโสทายีเฮทันสินสังโฆสันสุภตังมันสกรรมเลยดานเดี๋ยวยกหญิงใจที่แนวเขาเจ้าในเรื่องพองสังอย่างสามบ้านในคัดเสียเห็นในขมาบารมีออกเพื่อนออกยี่ออกที่อยู่ด้านเข้าเข้ามาเสียวเนี่ยอุปคาบารมีเปียดวางไว้การไว้งานไว้สัมโยชน์ปนองกลางดังลูกล่างดันดินอันดูเห็นดูสร้างดูปองกูเมียวเมียวเสียวเขาก็เป็นอุปคาบารมีน่าเสียวมันได้ก็เป็นถึงมาวันทวนสองเนาะในวันควรสองกลางในเจ้าไหนเตี๋ยวในสลายหน้าสัมยุกสับป่าหน้าสุกตาหนีพ่อหนีดังกล่าวเขาสับป่าหน้าสุกตานั้นว่าในพวกเปลี่ยนความใจเจ็ดเจ็ดว่าเด็ดโอ้สัตว์พวกดูตายไม่ใช่พ่อจิ้งป่าว่าโคโคตระใจเขาเด็ดว่าหรือว่าโอ้สัตว์พวกดูตายไม่ใช่พ่อจิ้งป่าเมื่อเข้าไปพ่อสปานาสุขการในนี่ก็ซ้อมหนังเจ้าสุขามาเขาเจ้าในสังนี่อ่อนสูงเมตตาไว้ในเขาว่าซ้อมกันสามกรรมค่อยกะเขาช่วยปุกปู่ห้าอัตตาติเทียมเจ้าเนี่ยห้ามช่วยปุกปู่ป้าหรือนี่ก็บึกเขาเจ้าอ่อนเฮ็ดอ่อนช้างไว้มันก็แคบแบบนี่เขาก็ดูยังซ้อมมันเป็นการยีเมื่อนักการกู้สู่เจ้าวุ้นซุ่มนี่ก็เจ้าวุ้นซุ่มเขาอันเข้าทำสามปีเซลอยู่บ้านเหลียวนั่นทำนั่นก็เมื่อนังเขาคุกเจอได้กุ้งกุ้งหมุนเงามันจะก่อใจเมื่อนังเขาซอยบันมันจะก่อใจใจเพ่ประดับมีมันบันมันก่อใจเนี่ยแม่

Net,

สัตวาตังสื่อหังมนสื่อก่อนเจอสิ้นกะเทียนสัตวาตังสื่อหังมนสื่อ

0: กฐินเพิ่นทรงยืนมาเมตตาตะระเอาหาหับกฐิน
1: เขาสูงในเมตตาเยี่ยวใหญ่เยี่ยวเล่เนี่ยชุดใส่เข้าเสาเด็กเนื้อบางตะระในปอกกลางคำปอกหนึ่งกลางเนื้อปอกหนึ่งนี่เขาอ่อนกันไวพลาเข้มย่อก่อนไล่ไว้บ้างไหนนี่ก็เบอร์เขาผิงคนเท่าเขาผิงคนอ่อนหูน้ำนาเปิ้นเด็กเบอร์ไว้นี่ก็เขาเด็กกันโตยาวนี่อันเขาหลุดหูไว้นี่เขายุ่งมือขวัญคนใจก็ยุ่งมือขวัญกลางคืนเนี่ยยุ่งยาวนี่เดี๋ยวหูแหวนจังยุ่งจำไปกันขวัญดึงเขาขวัญใจขึ้นยุ่งขึ้นลอยลอยหามีสมาธิหรือเขาหลุดมีสติอันจองจอนพอยุ่งไว้ระยะเด็กก็กูก็บามือปังนังตราถอมตราเช่นไหนเขามีการดูการด้านนี่เขาดูอ่อนดูอ่อนร่างเขาเฮ้ให้เขาหมอมีลองเย็นเย็นมือเขายุบสองขวานยาวเด็กพุกถามปูเซมีพุกถามตามที่พระเป็นเจ้านั่นปูเซมีไวสาธิตายาวเด็กคูบลงเฮามันขี้หาดีเนาะเออมันจังได้เมียนจอมผิงเย่เขาผิงเย่พุกถ้าผ่าสาเขาไล่นับยำพุทธาผัสสะเฮายาวเนาะพวกห้ามเฮ็ดนั้นพวกไหนถึงใครคุบตื้อคุบใครไวซื่อไวพวกไหนถึงปองว่าเฮาได้นับยามผัสสะไปถึงที่ถึงกลางมันนี่เฮาหลุดอ่อนเฮ็ดเนาะอ่อนเฮ็ดตวยจังมันไปแม่นๆการนี่มันลุกติพึกเอาล้านๆเนาะเนาะว่าเฮาพึกเฮาจังสิเรียบเฮาจังสิเปลี่ยนบ่มพึกเปลี่ยนเนาะเพื่อเอาเหตุการณ์ดีกู้สูญเนี่ยเขาหลุดคึกเอาให้มันแข็งแข็งแบบลูกล้านร้านดินห้อนดีขึ้นมาไปอย่างเขาสั่งเยี่ยงเขาแหละสังวาการอันเริ่มว่าอันเขาหันซ้ำเขานั่นเขาสั่งเยี่ยงเขาเนี่ยเมื่อหนังโป้เมย์โป้อันยำกินเหล้าก็เนี่ยกินในบรรดาลูกล้านร้านดินเขาก็ลูกล้านร้านดินเขาก็มากินเหล้าเขามาเยี่ยงเขาเขาบ่หลุดยันยาก็เนี่ยก็มาเยี่ยงเขาถ้าไม่เขาบ่ละเดี๋ยวก็ลูกล่างเขาหลานยินเขาก็มอหลาสังว่าเขาโมการทางบักลูกวันได้เหมือนนั่งเสาเละว่าเขาอ่อนเลี้ยงย่อมปันก็มันจะเป็นมาอ่อนเลี้ยงเพราะว่าเขาย่อมปันอันลำก็อันลำนั่นจะเปลี่ยนมาเพราะเขาย่อมปันอันขาวก็อันขาวนั่นเปลี่ยนมานี่ลูกล่างเขาได้มันจะไม่กี่มันรักง่ายมันเหมือนนั่งเสานั่นแหละโปเมลูกล่างในมีปุ่นพ้นนักแต่เด็กลูกล่างเขาโบลีนั่นพึ่งเอามาถึงกันนั่นยาวเนี่ยพอหมอกินเหล้าเขาอยากไปกินปานาเขาเขาหมอดูดันยาเขาอยากไปดูดในปานาเขาเขาหมอหลักหมอป้องเขาอยากป้องปานาเขาอยากคิดกันปานาเขาเนี่ยเขาก็จังเยี่ยงเขาเนี่ยสังบะการพึ่งเอาเขาเฮ็ดในเกาะเพราะว่าเขาคนเท่าจะได้เปลี่ยนผู้อ่อนหูน้ำนาทวันเท่าหน้าทวันเท่าเมืองเขาหมอไวสาเสือหรือหมอไวเจ็ดเจ็ดได้สั่งหมอไวหมอสาสั่งว่าเมื่อเขาดีอยู่เดต้าเนี่ยเขาดูเฮ็ดเนี่ยเขาตัวเขาก็จังตีถึงตีลูกล่างด่านดินเขาอันเขาขมุงมองให้เขาเห็นยีนั่นก็จังตีถึงตีเนาะ

0: ปานาสุตานความใจว่าโอวาสักโคกตูตานหมายถึงพอดนิปานหัวข้อตราว่าก็เมื่อได้สัตว์พวกตัวตายไม่ใช่สังว่าหอดหนึ่งป่าผู้ตู้เสียงป้วนเฮาสู่เก่าเฮาดังเสียงเฮาว่าแสดงดังเสียงไหนป่าป้าสัมมิงละมัตติมโนสั่งผู้ตู้เสียงป้วนเฮาในป่าป้าสัมมิงดีการอัมบีการเบิกการสู้เสด็จนั้นละมัตติมืดเกียบคงกันยาวการเบิกการสู้เสด็จในสูงกันกำน้ำการพวกตู้เสียงเนี่ยเนาะกำนำนำสายพวกตู้เสียนเท่านั้นเกียรติการเมื่อการสู้เสด็จการเมื่อการเรื่องร้อนร้อนพระราเบียนสวะปาปาสมีลำมัดยิ้มมโนโฟได้เหตุการเมื่อการสู้เสด็จคนในโยสนาโฟได้มาเหตุการสมถาวิปัสนาในกรุ๊ปน่ะมันการโฟเชี่ยบุกุติมวยกุติเนี่ยมันพร้อมมืดมืดหยาบไว้นวดเนี่ยที่อะไรมืดหยาบเนี่ยมือพระราเบียนสาวเขาตีเอานิปันคือแตงสี่เดือนนั่นมีสายหันปานิอัตตาตถาสายหันปานิชื่อว่าอะไรวะ
1: อ
0: ัตตาตถาเออคือจังสี่เดือนกว่าได้พระราเบียนเจ้าที่เอานิปานที่ขยาวสู่พระราเบียนเจ้าไปเลยเอานิปานในการยหันเขาในเขาที่เฮ็ดให้มันเยี่ยวใหญ่ยาวนี่อํากว่าตั้งหลังอําเข้าออกเปื้อนอยู่ป้าเหลือเสียวเลยคัดจะวิปัสสนาตรัสที่ว่าเออเปื้อนผิดเปื้อนบ้างตั้งหลังก็ย่อถือพระราเบียนเจ้ามันยังปัจจุบันเพราะว่าเจ้าอัตตาธรรมะที่ในเฮ็ดไหนเพราะในสิ่งยานเขาเจ้าวางเจ้าอยู่สัมพระเพียรเจ้าว่าเฮ็ดสังพระเพียรเจ้าที่ข้าวเจ้าอัตตาธรรมะเนี่ยมันมีหมาหน้าขาห้าอันนั้นก็มันอยู่พิษพระเพียรเจ้าที่ข้าเฮ็ดสังเนี่ยที่พระเพียรเจ้ามันยังมาหาไหนเจ้าอัตตาธรรมะเนี่ยมันมีหลอกดังที่หือที่ข้าพระเพียรเจ้าเนี่ยเจ้ายานทางคุณต้องป้าทางพระเพียรเจ้าว่าเนื้อเข้าตั้งสี่เหลือนสู้เก่าเศร้าไปไล่เอานิปานไอ้มันเจ้าเตะคัดสายการวิปัสสนาการยาหันให้มันเย้าตูแลอยู่เศร้าเหมือนดังเศร้าอัตตาคาถาไหนเขาเศร้าเอากุ้งเอามุนต้วนเสกูเศร้ากูป้าเย้าวะพระราชาเจ้าวะเขายองย่อชอบนะเศร้าอัตตาคาถามาเถิดเจ้าเย้าโอ้โหอันเหตุการวิปัสสนาตระไหนนี่มันจะมีเมืองโกนก็อย่างมีเมืองโกนก็อย่างมันจะขึ้นยองโยเปลี่ยนการอันสั้นสูงที่สุดยาว

อ๋อค่ะและหรือเฮ่อเย่าเนี่ยก็เขาค้ามาถ่อมด้วยลองหากินเลี้ยงต้องกันเชียงอิดอีก่อนเนี่ยค่ะกับปันตะเลียวเนี่ยเนี่ยค่ะนะก็สังเจอพี่น้องเฮียงการเนี่ยก็จะเจอสุขเขาเข้าห้าอันอยู่เศร้าทางด้านเมืองจึงไทยในเนี่ยก็เดลัยทบทบยาปัญหาตอนตาการจ่ายจ่ายมันสูงอ่ะมาได้เป็นน้ำมันลดก้าและตั้งแก๊สหุงต้มในเนี่ยค่ะกาขันมันขึ้นมาหลายหลายน้ำเตะน้ำวานเนี่ยนะเมื่อหนังเข้าคาใส่น้ำมันลดก้าในเนี่ยค่ะอ่ำทันต้นถึงซองเฮงปองเนี่ยค่ะลดก้าหมูเขาโน่นตาปองในถึงซองเฮงตกเจอเนี่ยค่ะนะก็เบื่อสั่งหลานเนี่ยก็เบื่อว่าก้นกุ้มทิ้งวันเมืองตั้งเมืองจึงไทยเขานั่นเนี่ยก็เลยว่าเงินอันที่เก็บไว้นั่นก็อ่ำป้อมีนำหลึงยก็เฮียงแลเมืองเปิ่นสำการน้ำมันซ้ำถูกเมืองไทยสำการขึ้นมาดิ๊กเพราะว่าน้ำมันขึ้นเนี่ยก็การจ่ายตั้งกินตั้งยำก็ซ้ำติดขึ้นด้วยกาเฮียงสองขึ้นค่ะอ่ำขึ้นค่ะย้อนนั่นแหละลีโก้เต้เต้เนี่ยค่ะออกต่อหนังสังเนี่ยก็น้ำมันเขาค่ะอันตะเหลวเนี่ยเนี่ยค่ะนะเหมือนหนังน้ำมันดีเซลเนี่ยเนี่ยก็ตกอยู่หิมซาแปดเท่ากวาดค่ะนะย้อนก็พี่เมียมในเด็กตกอยู่32วัตต์ปลายพุ่นคันนี่นะอโลลิโกเต้เนี่ยค่ะยังก็แก้โซฮอกเกาหาก็30ปลายเอาให้ไหนค่ะอ๋อย้อนนั้นในน้ำมันในขึ้นน้ำเตอร์มาเต้เต้วาวาเนี่ยค่ะนะมันก็เตมีตีหนึ่งเลยตีหนึ่งก็เตอ่ำป้อเหมือนกันนั่นค่ะนะตีไล่เสียงน้ำมันอันเปิ้นขายทั้งเมืองจึงไทยในไหนค่ะนะย้อนนั้นแหละมังก็ว่าตีไหนในกาณาอ่ำกว่าในกว่าที่ไรก็ไรก็กลายเป็นไว้ซึ่งหือกอลีหนังหือมันป้อเตลดยอมลงมาอ่ำนั้นก็เตอ่ำแมตแป้งกาใจใจเอาค่ะนั่นในก็เตเลยกว่าตั้งเรียวกันก็ใจลดการล้ำเรียวกันย้อนกว่าจ้อมจ่องไล่ห้าให้ไหนเนาะย่อก็ซ้ำเทียงจึงหือคาลาในเพราะว่าเดี๋ยวใจหุงกินย่ำในก็แก๊สในก็ถูกรีแลงเงิงไว้อีกนึงในคณะมันนั้นก็สังว่ามาสอนตัวเย้าในก็มันถูกเลยสิพื้นเสถานในก็ใจกว่าไรอยู่ใกล้กะมันจะหือมันเป็นรองการใจใจย่อก็เสียงตั้งขายเขาก็ป้องกันนำค่ะว่าเดี๋ยวขายเมื่อเขาขายหวาน30วัตต์เช้าหาวัตต์ใกล้กะแก๊สก็ขึ้นมาหนึ่งทั้งในสี่ตายเอาเนี่ยค่ะเนาะยกก็มันก็ขึ้นกลางก่อมไล่ให้เจ้าหนังในข่าวก็มันเป็นรองตั้งหยาบคานใจตอนหนักข่าววันก้นมึงเตะๆวาวาเนี่ยค่ะอ่ำหัวที่เป็นเจ้าหือกว่าแทงในก็เราเล่หมอแป้งกินแป้งจ่ายกันเนี่ยก็หมอจ่ายกันก๋วยเอาเนี่ยค่ะนะแต่เหลวในพอเลยก็ข้างเนี่ยค่ะกว่าทั้งในก็ข้างไหนนั่นก็ข้างไหนข้างว่าคือด่าในกาแกดก็กาหนาน้ำมันลดกาก็ขึ้นมาติ๊กๆอันนั้นกาเฮียงก็ซ้ำย้อมมาเข้าในทางในอย่างก็ในหยวงเขาค่ะก็ตีมดเย้าให้ในค่ะเนาะก็ตีเป็นไว้ลองป้องกันเซิงไหนในค่ะย้อนนั้นแหละเมื่อปานหลายสิบปีปนมาในหนึ่งหมื่นเนี่ยก็เลยใส่สายตั้งหึงค่ะแต่แล้วหนึ่งหมื่นเนี่ยกำอ่อนก็ขนาดหนึ่งเสียงก็กำอ่อนก็ย้อนนั้นเขาถูเร็วอ่อนกันหมอแมดแป้งกินแป้งจ่ายกันย้อนก็หมอใส่ใจจ่ายให้มันป้อมีพ่อหนีย้อนก็ให้มันมีกาขันตอนตาเขาค่ะเก็บไว้ตอนตาใส่ใจในย่ามอนุคายอยู่อันนี้กินอันหวานจอมในก็เปลี่ยนแทงหนึ่งอันเอามาฝากตอนช่วยถึงพี่น้องเขาค่ะอ๋อค่ะข้าย้ำจำมดจำเสียงคณะเดย้อนผัดยันปอมเมปีโน่นน้องเขาเขาเมื่อกว่าก่อนคณะจะเจอปอมเมปีโน่เขาอันทรงถ่อมตั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะเอามาเดี๋ยวถ่อมตั้งเลยถ่อมตั้งออมล้ม AM 1476 kHz ถ่อมตั้งเว็บไซต์เขาค่ะ regentry.prd.go.th ถ่อมตั้งแฟนเพจ Facebook เขาค่ะที่สวทเกียงใหม่ AM 1476 kHz กอลีย้อนให้พี่น้องเขามีเสียงตุ้มย้อนปันกันเข้ามาปันตั้งหันถึงกันไล่นะคะย่อก็อย่าลืมค่ะเอามาเดี๋ยวเป็นข้าแล้วสังว่าพี่น้องเขามีเจออันใครเฮ็ดใครสร้างอยู่นั่นในอันขั้นอย่าไปจ้อมใจเฮ็ดจ้อมตั้งใครเลยใครเป็นต้นดับพี่น้องเขานั่นเสคึงปองให้สร้างให้ลีเซออนต้นเสเก่ากันในย้อนสู้ตึงเก่าปันอยู่ค่ะต้นแต่วันเมื่อในข้าวย่าหมดเสียงเนี่ยค่ะผาดยันเมื่อก่อนย้อนสู้ปันผาดยันเมื่อก่อนจงขึ้นฮบทบจ้อมกันแทงในข้าวข้าวโมข้าวนุ่นห้องเปิดเสียงโซเวอร์เทลเก้งใหม่AM 1476 kHz ในค่ะม่อนม่อนค่ะเหมือสุงค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนด้านบริการขนส่งพัสดุเอกชนพุ่งสูงถึง424เรื่องในช่วงปี2568ถึง2569โดยเฉพาะปัญหาสินค้าสูญหายชำรุดและการที่ผู้ประกอบการมักอ้างเงื่อนไขจำกัดวงเงินชดเชยเช่นไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายจริงได้สั่งการด่วนให้สคบ.เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่สามารถจะมาอ้างได้โดยอัตโนมัติหากผู้ส่งไม่ได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งพร้อมกันนี้สคบ.จะร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขนส่งใช้ข้อได้เปรียบทางสัญญามาเอาเปรียบประชาชนทางนี้ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขนาดแพ็คและเปิดกล่องพัสดุไว้เป็นหลักฐานเสมอหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วนสคบ.1166แอปพลิเคชัน OCPD Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
9: นางสาวนลิดาเพิ่มมีพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เวลา 6:00 นเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชน ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนรวมจ่ายให้อัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนรวมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลจะจ่าย160และประชาชนจ่ายเอง140เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้รัฐจะช่วยสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ถึง30กันยายน2569ตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius ที่เกิดการระบาดของไวรัสฮันตากลับมาให้บริการอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius กลับมาเดินเรืออีกครั้งหลังผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายระหว่างการเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่บริษัท Ocean Wide Expedition ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญ MV Hondius ระบุว่าเรือลำดังกล่าวจะกลับมาให้บริการตามกำหนดการอีกครั้งในวันที่13มิถุนายนนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว13รายรวมถึงผู้เสียชีวิต3รายโดยเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อหายากผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูหรือสัตว์ฟันแท้ที่ติดเชื้อทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดอย่างรุนแรงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโรคน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สิบบาทท่อคอโลเย็บแผลวีชอติพาและงาคือสิบบาทท่อคอโลเย็บแผลมาเย็บแผลวีออเจติพาอาชูยอตุยอชานีแตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตสบะออคอโลเย็บแผลวีชอติพางาคือไทมิกอคอโลเชตาและไทวีบะจอวีชอติพากาแผลวิโยและออกาวนิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวีชอกาแผลวิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกาวนิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผลวิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบ30บาทก็เวชได้ผ่าออคโรงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวออเมจอมาจอเวติผ่าไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยีกาวิโยเว็บไซต์สปสชพ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชไม่เลยกาสายด่วนสปสชเต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยีกาวิโยแม่
4: จังหวัดจิมัยออคโลเชตาเวงะคุมมียาติพาอามีไฟป่ามุคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคาฝุ่น PM 2.5 จะได้พายอกไอกาตัวออโปงะคือติแกนิมาละเซจ้าดะและกาดะเกียวือแม่แฮปเปอร์แฮคโลอามีตุเชเวติพาทะมอเวลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงะคือจังหวัดจิมัยออคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่0งาแซเตเตยี่ฮี0ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวทะติปีแผวิโยงะคือจังหวัดจิมัยออคโลแลอามีมากาตุแตและฮาตาวิออนยอฮาติผาตอลาปุวิโยฮาปาสเตนีติฮาปาจันนาวรีฮาปาตาและเซชเตนีงาฮาปานีฮิงาฮาคอชกอคอออนยอยาชเวอโคโลติจิลิลีอามิมากาตุแตกโกเลฮาตาวิโยอากาจเตจามือจาคือเฮปุเฮคโลอามิมากาตุแตกโกเลฮาตาวิโยแมออนยอยาชอโคโลโนฮูอามิคอตุคือเวลโกเลมุมีวิออเลียวคากุนไมแตตาวิคาสโนฮูทาอายิติเกตุโยเจงาฮือจิไมวิออโคโลกอดาเกดาวิมสาติภาสากาโกเกตุออโปโนฮุทาฮะเลอทุระเชเวเลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิไมเพวิโยแม่

ha ge yo bi yo ni la hu ya te ga le le tha ta yu yo ya bi yo kho lo la se za le yo rai ka oboda ja yo kho lo ha yu la bi yo che de ku no hu ga ka che bi yo kho che le nga hu kho ya lo ya kho to ku o ti sa wa ji mai sthani vidhyu krajai siang hai prathet thai jang wa chiang mai am te hi o ha se che kho ki ro hers te lai pho nga hu la hu kho rai ka oboda ja to kai che bi yoและงาละหุคอป้อเชใส่มานักขบูเมวิโยติมีเลเลติชเตนาลิตาและสาวุมหลอกก็ติชนาลิทักขกายและมุ่งเผื่อวิโยยาที่นาลิควายตาและก็นาลิทักขกายติฮาลิเลงาคือละหุคอรายกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขกายติแกละหุคอพอนาเลอเนคือละหุชอจึงแกติแกออกาปิดะไปเชวิโย

อบูดาจาวิโยยาญิมลอกอติปอทอกาดาจาวิออญอยาชอคโลงาคือติปอกอกามีลาแลฉบาอปาโลเชตาเวอวิออญิลาหุยาติภาเกียวติเกไรกาอบูดาจาคโลงาคืออคอกากอกาดาเกเชเวทปาตออลอเปแลติกาลีเลฉะตาอุยอยาวิออคโลลาเซจาแลไรกาอบูดาจาคโลฮายูลาวิโยแมฮาวิออวิออญิลาหุยาคาพอฉบาโลเชตาเวคักเพเชลีนาตีกาเลเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอลีนาชริจกาลิงาหือไทมิงเกแลมุยิคออยาลุลาปเวยอจราปะตอมุยิเซมาคัสปอตอลาเวอานาอังกอติภาฐะนี่หือตอดาแลปูกากะเกจูจาเวดอวิเชวิจอวิซุเมการาเจวิชริภาแลเชซาจอซาตูอปูอายิอจาเวยอตีกาเลเลกาเชซาจอสัตว์อโปอาชยอตุถะคะเดหะสะแมและยันยิเวียวยาทอกาเชติซอคโลแลสุญญิติปอกอกะมีลาเปยันยิแลงะฮะปามีฮะปาอคโลยันยอเสชะติญียันยิแลสุญญิเผวิโยและจะขอทอกานิหินิชะขอขออุมขอติญิเลเลมลอกอวิออยาติชะตินาลิตาแลสากุมลอกอติชินาลิทาคะไกติญิเลเลงะฮุลาฮุขอไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกะเชวิโยแมวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสติขอกิโลเฮิร์ตซ์ติไลพ่อเบื่อเลย Facebook พ่อกะไลฟ์สดติดต่อเชียวสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยยันยี่แลชื่อนี้ติปอกกะมีลาปวิโยยันยี่วิอยากาลิงาคือฮาปาลิทะญิเวลอกัวงาฮาปาออคโลเลียอเลมติญิโยจะได้ฮาปากาฮาปาซจาวิติฮาปาลิเซชตินจอวิยันยี่แลฮาปาปวิโยใครแต่ละยันยี่กาลิงาคือไทมิงกอคโลภาษาพ่อกาอายิอุเวอญิติญิโยลิยะญิแลวันวิสาขบูชาก็เวอญิเผวิโยลิภาษาพ่อจาดาเวอญิโยแมเลขกว่าอวิอญิลาหุยะติภาทอกายะญิเวอยะแลลิชิญิกะเผวิทัปปะตยะกะคโลลิจอดาหอดาหาดาเปดาละกิโตโปอะชุโยยะกะทะกะอยะคะเดปิแมยะกะคโลจอดาหอดาปุวิติยะทากะจากะดอเชสะจอสาเวอบติภาคะเบียลุลาวิเจยะคะยะกะคโลมาจอมหอดาวิทยาทาเลกะจากะดอวิอบุชติภาตาเลกะเลเชสาจอสาวิอบุติภากะเมวิเจเลกะกงาคือติกะลิลิกะยะกะคโลจอดาหอดาหาดาเปดากะตุอปุอยะคะเดปิแมยะญิกะลิงาคือไทมิงกอคโลแลเลภาษาพ่ออายิเววันวิสาขบูชาเผวิทัปปะตองาคือไทมิงกอคโลเรียศาสนาพุทธกเวนะภาษาอุกุปือพ่อสาหูอุกุปือพ่อเวภาษาติภาลกุยันยิเวียวย่าคลุแลพระเยอกไกแลอบุเตเวเรียพระตุลุถามอตาปีเวพระตุลุบูมาข้อติภานาเวเรียนยิมาดอกฮาดาเวดอเลดาเวยอเลดาเวเตวิโยอลอกุงาคือชอยะชอนี่คือขาคิติกุคิกาวิเจเรียกกุงาคือบูย่าลกุยันยิกาบูเยอกไกแลบูลอยวิโยเรียกคือแท้งมีแล้วมีเจ้ามาคุกค่ะอุปเวียบัวฮอโลภาษาพ่อมันเตเรียงคือมีญาติดอจอนี่ค่ะสละเรียยูกาเวคลิลึจลาเวเรียงคือมีอคโลประชาธิปไตยก็วิมมีแผ่วิแม่เรียกก็มีเจ้ามาคุกค่ะวิบัวฮอโลงาคือลาหุยากาไทยมิงก็อคโลกาเชเวทปาตอดาวิทาดอดาวิทายอและดาวิอจิเตปาทะเตแม่ฮาวิโอวิโอเนี่ยลาหุยาติพาวติสเลเลสุนิเวียอยาเลงาคือไทมิโกคโลเลเยกาทาอายิติเลเยกาทาตาอุปิตาวิโยเจราปาตอยันยังงาคือลาหุยาติเยกาเลเลกันติกาเลติกาเยกาทาอยาคาเดกาปิดาเชียวลานิเวติยาทาเลงาคือชอยาเยกาโคโลกาชิบุญฮาวิโอยาเลเยกาโคโลมาโจมาหอดาดีดายาดาและเยกาคอปาฮาโจเลเยกาบาดาเอเวเลียวพอมิมาบาดาวิติภากามาจาวิโลเมมาวิเลเลียวจอยาชริคุวิโอยาเลเตยาเลลิปาฮาไลจึงงาคือเยกาโคโลลาวิโย
นับเตติปะฮะเลพุชทับปะโตลียกะคอลุมาจอมาหอดะเลกะผัดไดวิโยพุชจะได้ผักกะลีจอมันจะลื้อใจโลกุกะลีเยกะถะติผักกะวิโลแมเตปอพุมากอจอวิโลกุกะเยกะติปอกอผัดไดลาวิโลแมมากะจามากะดวาละโกลีดีดะยะดะเลบาดะเกลาวิโยเฮโกงะฮือพุชจะได้ผัดทอกะอายีวิโยจอมันจะกะงะฮือเยวิชะติผัดสติกะจอวิโยมาจอวิทยาธาจอลากะตัวโปงะฮือกะคะเดกะติจาวิโยกะมาติจาติกะติเตียวิถันจันและอินจันนาวิโลกุเลลิเยกะโกวิชะคโลเยกะเพมะกะเมเฮโกงะฮืออพอมิมาติเกเยกะตาวิทยาธาเยกะคอกะจากะโดเลชูโลวาโลชูลากะกิตอโปอพอมิมาละเซจาดะเลลิเยกะชูโลวาโลชูลาตุอโปกะติจุจะเลกะกะติกะคือวิโยบอวิชอชอลิจจะมากะจามาติเลโกโกบอวิทัปปะโตมากะจาวิโยเฮโกกะจากะโดวิเยกะติผัทธะญาญิลิยูฮุชอกไกเลติจามือจาปุจาวิทัปปะโตกะจากะโดวิโยคือวิเคลิกะจาวิกะกะจาวิโยยะคะมะคือวิบอวิชอเลยอมะคือเลบอวิคะชูกะจากะโดวิพอกะมากะจาวิโยเลเคโกงะฮือลาฮุยายะกะตาวิโอคโลกะจากะโดวิชะริภากะอายิอุวิโยแมไลเยกะภูมาจอลิมากะจาวิทัปปะโตลิบาดะวิโอพอมิมาสกอจากะวินะอเลมุลกอฮะกะตุจอจาเวลิเยกะขอวิยะปะยะมิเอติภาลิโอปออิบาดะวิทยาธายะปะยะมิเอติภาเลนิมาอคโลนาจาวิโยอเลจะตะปะโตวิโอญิลาหุยะติภากะอะเยกะขอกะจากะโดตุอปุกะคะเรจุจะลิกะจากะโดเลพุชิจอลาวิทยาธาลิเนหุเกอคึปุทะติเกตะโกลาตะวิชอทะตาลือจิแมยะคะชอยะติภาโลโกอาติเกเลตากอลาตาวิโอคือปุถะหาทาติเกพาลากาวิกาจาลาทากาเลโอติเกตุคาลาตาวิชอทะบาเลอูติเกอสกอจาเกวิเดอโลโอเคติลาวิกานิมาตโกนาจาวิโยเลเยโกชอยาติกาลิลิกานิมาสจอวิทัปปาโตเลโอคือปุถะหาวิโกวิกาติเกตาลาตาวิชอติภัทธะตาลือแมเลเยโกติเยกาลิลิกาหาดะเปดะวิเยกาเพปี

หาวิวเนี่ยแล้วหูยาติเผายาญิเวอยากางาคือไทมิกอคโลแลภาษาพ่ออายิอึจาวิออนตินเผวิโยลิยะญิแลวันวิสาขบูชาโกเวออญิโยลิเสชะตินิงาหาปาวิออยาคโลยาญิเลจะได้หาปากอเลมือตินเผวิโยงาหาปากะลิเสชะตินจอวิโยอยากให้สติหาปากขอหาปากตัวกว่าเสชะนิเจติจอวินะเฮ้ก็ยันยิเวอยาแลวันวิสาขบูชาก็วิออนแผ่วิทัปปะโตเรียภาษาพ่อจ้าดาวีอายิวิออนแผ่วิทัปปะโตเกาโลเอลิลาซาวากูกับแผ่วินะเรียจะใส่อยู่เวลาแรงคือราหุยะถาโทมารากาวิโยวันวิสาขบูชาแลเรียงคือไทมิโกคโลภาษาหูพออุกุปือพออายิอุจาวิภาษาอันยิตินแผวิเจอแล้วก็ยันยิวยาแลเสยาเลติแกแผวิเจมากากูดะมากาติดะวิอคโลเสยาติแกแผตอลาวิจิแมโอลาวิเลชอยาอาสติวิอคโลสเจวิและเลอาสะเลไกวิอจะจะได้ภาคปุยเสยาวิอคโลเลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขับปุ้ยกับโดกาวิเจเรียชราปตอยันชอภาษาพ่ออายุเวน่าเรียกว่างาคือไทยมิงกอคโลเรียพัตุลูพระพุทธศาสนาเรียศาสดาพระพุทธศาสนาก็เวน่าเรียเจ้าชายสิทธัตถะเรียยกปอวิอนแผ่วิเจเรียยันยิเรียสวนลุมพินิวันก็วิอติอคโลปอวิอนเจและยันยิวิอยากกาลิยอติเจริเรียสเจวิอนแผ่วิเจเรียกแต่ละยันยิแลเรียยออาสะเรียกวิอนกับแผ่วิเจเสยยาติแกแผ่วิทัปปะโตยันยิวิอยาอคโลงาคือไทมิงกอคโลแลเรวันสำคัญทำพระพุทธศาสนาก็เวน่าเรียวันวิสาขบูชาก็เวอนี้แต่และตะอือย่อยาและติละเชวีออนเพวิโยแต่ก็แล้วเวียเนี่ยละหุยติภัทธะเก่ามาละวิโยแม่

Ovi oni mumi ya te pata. Mugo ta le mto ve o lo shila ve yo me. Today jam ve o ya o kolo mugo ta ve ta. Sati te se me. Macha cho ve lo ko nga hu o to se la ve yo. Nga hu macha jo ma mo jo ve. Le nga hu cha jo ve muta shu leo ma sho mu ve lo ko ka ta go cha. Le nga hu mto pu ve ta la cha ku ve lo ko. Nga hu o to u ku mu u ku na.วบินาอากาลูแล้วพิพิยยอเตแลออตูฮอนาชนาแล้วชัวลาวิลาโกนซอนาริออคโลเจติกางาฮือออตูสเกลาวิโยมตอปูเวทากาจาวิลาโกชเทกาเตวิโยงาฮือจักกือตาเวมุเตผากาติกาพิบาเจเวโยโอเคเตปูขอนอไวชเวออยาออคโลมอสลาอูเกโลฮะเตแล้วจักกือตาเวมุเตผาอยู่แล้วมอถากามาปิวิโยนูฮือทาฮะแล้วชิลาเวจาวาจิมายออคโลเวเชซาจอซาพอกันติเชเวอมูโย

อ๋อวิ่งเนี่ยแล้วคือยาติเผาไงคือชอยาทอกาเล่มอกอคอลูจิมาดาลาเวลอกอแลจาตุคามาเมอพุคามาคะกูกาเล่จามาเมดอมาเมอวิโยเจราปะตอนี่คือมอกอคอลูจิชะได้ผาถากาลีนี่คืออายีเตเลคะเดกันยาซาวิโยคะเตเลลิงาคือชอยาจิชิวิทอกาลียาเอตาเลชอมอทาคะไกยโยวิกาตินยินวินิปอเลคะเดชิโจวิโลจิเมคะติเลลิงาฮึจิชิเนเตปาคะเดกะกือวิโยลิจิชิทายาคะกะยาเอเลชอมอชอลิจิชิเนฮาเยวิกาลีมาชุดาวิโยยาเอโกยาเอวิจอลิคะติเลยาเอวิจิชิเนกะชิมามากุตุมาโลจิเมลียาเอเตปาพาลอกัวจิชิเนทาลิแฮดอกะวิจะเกจะเพเปื้อเฮโกยาเอเตปาจอจิชิวิโอคลูจิชิเนจอนอสติสเฮเนเปียกะตาวจิเมลียาเอลียาเอโกยาเอวิจิชิตาจอลิชมอกชมอวิจิชิตาลาเยวิโยเลคะติเลเนคือชมอเตปาลอกัวจิชิเนกะเล我只吃打卡勒个格维油鸡，只吃那吃咖喱，格伊维拉锅，只吃马宝维奥库咖。你是莫个比对帕塔咖喱马咖维油鸡，格个哩个是，全部对帕只吃维拉锅咖喱，只吃那吃，我只吃打卡勒，我比阿这里打西来哩。只吃那嘞，格多马卡哩个是苗可罗来煮粥哩，格个卡得格哩。จะชนะกันและลิงอ่ะคือจะ

姑咧，啊，大大爷爷，阿弟吃肥肉咧，啊，好姑，我只好包肥咧，咖肥只咖好咖肥，咖多咖土咧，咖土大肥那咧，结果那破老姑咖咧，那包肥只带的怕，只咖咧哦，啊，只土咖肥吃的怕，我肥咧只咖好，啊，吃到那个土那里个吃呀，肥咧个我呀，肥那里好个鱼呀，肥吃大吃呀，可以吃的个特别哟。结果莫个烤猪，烤咖喱吃的个吃肥了好，那我就是个吃的个土吃哦。不过了嘞，木破了锅里哈得个吃的吃姐，哈得啊，没吃肥吃好咖喱，莫个比牛杀牛肥嘞。จะได้ลนาลาวิทกะชวิกะลาวิจิแม่เรียกกงะหือจะชวิลกุเลจะตาจิติชวิมาหิแม่เรียกฮาแตกะคาเดชะเจคีกติสิเลลีจะชวิชกะเลียยิอุจาเลียอีกามกกะคาเดกะหอบาวิโยจีกุเวเลลีคาเดมหาสาวิลกุยายทักแค่อากูเลี้ยชมมอลากัวจะแค่วิชาที่ปอมากกว่ายีละเปื่อเลี้ยยายทักเจตียีละวิโยเลี้ยฮะนี่ปอที่ปอมากกว่ายีละแม่เลี้ยจะเลี้ยเลี้ยแค่กัวคาเดก้าหาซาวิโยเลี้ยงาคือจิปุจ้าละกูกันมองเกี่ยวกันเลยมากกว่าบากะเพศลกัวเลี้ยจิปุจ้าวิโอคอชิตะก็จะจุดเซวิโยคือเราก็นุ่มากจะกิตุกะลีก็จะกุยวินาลีคือบางมาเพไม่ลูกเลยจะพูดจะวิชกะลีตีจีจะกูตีจีปุตีจีก็เลยนุ่มวิมก็ตีมาขับไปก็จะปุระวิเมลีคือกูจะพูดจะเลยจีนาวิลูกก็สื่อโยก็เลยคือเด็กก็จะหาไซวิโยคือเด็กเล็กกะลีงาหูโยวิกะตีขอตีปอชอมจีเลี่ยจีเก่าสื่อสื่อที่จะไปเพื่อให้เล่ฮับปืนง้อวิก็วินาลีหินปูนก็วิเลทไทคอลกัวโอเควิทอกะเลติขอวิติปอลิงอะคือคาเดจะเกบาจอวิโยจิเมลิจิชะกะลิเซกไปปือวิเลหินปูนก็วิติผาจอวิโยเรียกคือกัวมาจะเกบาเวลกุกะลิชัวละมาละกุกะมกอปีมกอซาญูวิจิเตลอนาวิชะติผากะชะกะลาวิโยเรียกคือกงะคือติขอติปออาจิติผากะคาเดจะเกจอลอแมมหรือเลกาลิจิโอปอเกือเวเลคาเดนาลิจิโอปอเกือวิชมอติพาแกตุวิลโกเลคาเดแกเลชิจิเมเลแมกูจิเตโลนาจิเตผูกโกเลมือโกเลมอกอปีกันยูเลเลโอเลมือโลโกมอกอกาติชิจามากะแกเลจิเมเลจิโอปอเกือวิลโกคาเดแกเลกาชิวิยูเลมอกอกาคาชากะกาฮอบาวิเลดาเกตุคาเดกาติเลกานิฮาซาวิโยเลจีโอปอกือวิชติพาจีกูวิชกะเลี่ยมหาสักกูมาแพ้แม่เลี่ยจีโอปอเลจอดแต่วิชปื้อดัจจ์โลจีแม่เลี่ยชมติพากูมาลาวินาเลี่ยงาตุกูจีโอปอมากระกุศลโอลกูนี่ปอติปอแค่เลยยีลาวิชเลี่ยมากกว่าแค่เสียเลยแค่ละก็เลยมาเพลน่าเลยอยากคาทอกะมากกว่าแค่จูน่าเลยงะคือที่การลีกันนี่คือหมอกก็รู้จีได้ผ่าทักคาเดกันหาซาวิโยแต่ก็เลยจีชีวิตจีหาซาวิจีชนะเยี่ยวเราได้ผ่าอยู่เวลาแล้วเรียวเวียนนี่แล้วคือยาได้ผ่าทักเฉยสิลาวิโยแม่

และยันยิ้มหลอกก็ติปอลิชดะกระดาษจุเวอรอติพาเลเชคให้ใหม่จะได้โยแม่ลูลาเลกากาพอนาเลอกาพิลาเทเวเฟซบุ๊กไลฟ์สดพอมากุวิทยุเรดิโอพอพอนาเทเวติกาลิเลกายันยิ้งก็คือติกาลิเลวิอโปดะวิอญอยาเผปิแม่งาคือกาจากาดอตาเวจาตุดอตุเตยาลิเลกางาคือเชซาจอซาพุตุเวดาวิโอกาซาติพาเผปิลาหูชอมคอโกเวเลงาคือชอยะเลจาปึโกเชซาปึวิโยจิเมเลและลาหูชอมคอโกเวเลมาจาเฮทาคาเดนยานิเซเจเลยะกองาเฮอโทมาติจิเตกาลิมาเตเฮทาคาเดโดนิโกวิโยเลเตปึขอนอดอนิเวลาโกโดมิกามามิลาจิเมเชซาจอซาปึวิเลเตฮอตาวิมาจอวิทัปปาโตโอยาจอทาอายิอยู่แลอาชิยอตุทาคาเดกานิฮาซาวิโยเตกาลิเลยะญิเตปออบูจาเม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกรัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนายกรัฐมนตรีเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนปารีสแซงชักแบ่งป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนเส้นใยแห่งภูมิปัญญาสู่พืชเศรษฐกิจยั่งยืน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ช่วงปี2520ถึง2529พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งปลูกฝิ่นคุณภาพที่ดีที่สุดของโลกเนื่องจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกพืชเสพติดจนเกิดปัญหาและความมั่นคงของชาติภาครัฐจึงต้องดำเนินการปราบปรามโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนรวมทั้งกัญชงซึ่งเป็นพืชที่ชาวเขาเผ่าม้งใช้ประโยชน์จากเส้นใยนำไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยเมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวได้พระราชทานพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกัญชงในด้านเศรษฐกิจเพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เกษตรกรสามารถปลูกแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องความพยายามดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่เปิดทางให้การใช้ประโยชน์จากกัญชงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่มีความเหนียวน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนลำต้นสามารถต่อยอดเป็นวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เมล็ดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส่วนใบและดอกมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นและแปรเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันอายุ54ปีพร้อมคณะอีก7คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าใช้โอกาสในวันหยุดวิสาขบูชาเดินทางมาเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
4: ก็คือตั้งใจจะกราบ ท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านก็จะตั้งใจบอกพระองค์ท่านว่าเราก็จะอยู่เป็นคนดีต่อไปตามที่ท่านพระองค์ท่านวางแนวทางอะไรไว้ให้เราจะปฏิบัติตาม
3: ขณะที่นางสาวนภศรธรรมวิจิตรอายุ60ปีกล่าวว่าในฐานะคนไทยต้องมากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิตพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดพระชนชีพ
5: ถ้ามีโอกาสได้เข้ามากราบท่านจะต้องรีบเข้ามากราบก่อนเพราะว่าเวลามันจะกระชั้นชิดคือพี่อย่าหยุดเสาร์อาทิตย์จะหาเวลามาเราอยู่ในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในเมื่อพระองค์ท่านทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติเยอะแยะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานปิดในเวลา 11:00 นสำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสารมหาบารมีวิสาขบูชาโลกนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์และละเว้นการทำความชั่วในโอกาสสำคัญนี้ขณะที่ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญประกอบด้วยวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรชบุรีวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีและวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอย่างต่อเนื่อง
6: ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโดยร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนพระมหาปวรุษปุญญวราคโมเลขานุการฝ่ายเผยแผ่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเปิดเผยว่าทางวัดได้เตรียมสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในช่วงเย็นยาวไปตลอดทั้งคืนพร้อมฝากข้อคิดคติธรรมในวันวิสาขบูชาโดยเน้นย้ำถึงหลักทางสายกลาง
7: วันวิสาขบูชานี่นะพระพุทธองค์ก็สอนธรรมจักรกับวัฒนสูตรให้เดินทางสายกลางอย่าไปเคร่งเกินไปอย่าไปอ่อนเกินไปก็ไม่ดีชีวิตของเรามันเปรียบเสมือนกับเส้นได้ถ้าเราดึงตึงเกินไปมันจะขาดถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่ดีทำตัวให้เหมือนเส้นได้ทำให้พอดีแล้วชีวิตของเราก็เจริญรุ่งเรืองเราเจริญ
6: ขณะที่นางกวินทิพย์บุญสร้างวัย65ปีจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดโดยได้ร่วมพิธีห่มผ้าและถวายไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากแม้อากาศจะร้อนแต่รู้สึกเย็นในใจส่วนช่วงเย็นก็จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย
8: จิตเราก็ปิติอ่ะนะคะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะทำแต่สิ่งคือสิ่งดีงามอ่ะนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าเป็นพิธีกรรมแต่เราก็มองว่าเหมือนเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งนะมาการห่มผ้านะก็ถือว่าเป็นตัวแทนพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ
6: นอกจากนี้ในช่วงเย็นวันนี้จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือการเปิดสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาณบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานซึ่งประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตาและเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะเริ่มพิธีอัญเชิญเทียนรุ่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชตามด้วยการทำวัดเย็นสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและกิจกรรมเวียนเทียนรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา12กันจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
9: ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายศรีนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนประชาชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี2569
10: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
11: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีถวายผ้าห่มแผ่ผ้ารอบองค์พระพุทธทักษิณวิ่งมงคลและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2519ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมโดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลลำพูเจ้าอาวาสวัดกำแพงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนับเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมก็พิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานวัดถ้ำเสือบรรยากาศที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเนื่องจากวัดถ้ำเสือนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องพุทธคุณแล้วยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามขณะที่จังหวัดกระบี่และอบจ.กระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยรวมถึงจังหวัดกระบี่ได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่บริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นจะพบปะกับพี่น้องประชาชนและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าและชุดสังฆทาน
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ข้อความ SMSทางเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทางนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: และในวันนี้วันที่31พฤษภาคมยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำแนวทางช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรการฝังเข็มและสมาธิบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
13: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงไม่เพียงส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยจึงขอแนะนำสมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้แก่ยาดอกขาวปัจจุบันบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบยาชงมะนาวเพียงหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำเคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่และโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านเคี้ยวใบสด 1-2 ใบเมื่ออยากบุหรี่นอกจากสมุนไพรแล้วยังมีวิธีฝังเข็มลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลงขณะเดียวกันการใช้สมาธิบำบัดซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตท ทำให้จิตใจสงบมั่นคงและมีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทร02-149-5678หรือทาง LINE Official Account @dtam และสามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้ณหอ 11-12 Impact เมืองทองธานีนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: โรงพยาบาลตรังร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนมุ่งสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
14: นายแพทย์สมบัติสัทธนาสวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังกล่าวว่าเนื่องในวันที่31พฤษภาคม2569เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโรงพยาบาลตรังจึงได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ภายใต้แนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยร้ายที่มาจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดมีสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นทางนี้ได้เน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเลิกสูบบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600หรือคลินิกฟ้าใสหรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างเป็นทางการตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G-Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้โดยอัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนการร่วมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้ภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชน
15: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชน โดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศถึงวันที่5มิถุนายนนี
16: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังในระยะนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,376 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำใช้การ 21,264 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับน้ำเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำปาวส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางพบมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ80จำนวน28แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ12แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งติยาพันยางเทียนรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้กำชับกปภ234สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่าภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปภได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเผชิญเหตุการฟื้นฟูและการป้องกันลดผลกระทบเพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงรวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบสระกักเก็บน้ำเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดูแลประชาชนและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กปภ.ยังเตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
17: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
18: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายพบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
17: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
21: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:31 น.กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนาวาฟซาลามแห่งเลบานอนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งซึ่งรวมถึงอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งการกระทำเช่นนี้จะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลนายกรัฐมนตรีซาลามยังคงปกป้องการที่รัฐบาลเลบานอนเดินหน้าติดต่อทางการทูตกับอิสราเอลหลังคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศพบหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศเลบานอนเผชิญกับความสูญเสียน้อยที่สุดความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอิสราเอลสามารถรุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนมากขึ้นแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กเซย์ลิคาเชฟผู้อำนวยการของโรซาตอมรัฐวิสาหกิจด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์สำคัญต่างๆที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านกองกำลังยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายลงมือโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโดยมองว่าแถลงการดังกล่าวของรัสเซียเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกล่าวโทษยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าทหารยูเครนปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการห้ามการเดินทางหรือปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเพื่อปกป้องการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งยังลดทอนความโปร่งใสและความเชื่อมั่นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนมาตรการดังกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังคงมีโอกาสหายป่วยเป็นปกติได้หากได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงทีแม้ว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอาจเผชิญกับอิทธิพลของพายุรุนแรงซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของคลื่นความร้อนรุนแรงที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสซึ่งทำให้พื้นที่เหล่านี้มีอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสทั้งนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปอาทิประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและโปรตุเกสต่างเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยบางประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงถึง 37-37.8 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
22: การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามปุสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศส โดยในเกมนี้ทัพปืนใหญ่ขึ้นนำไปก่อน1-0จากไคฮาแวดในนาทีที่6หลังจากนั้นเปรแอชเชได้ประตูตีเสมอ1-1จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้อีกจบ90นาทีอาร์เซนอลเสมอเปรแอชเช1-1ต้องไปสู้กันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งก็ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้เพิ่มเติมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าเปรแอชเชยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4-3ส่งผลให้เปรแอชเชป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้หลุยส์เอนริเก้กุนซือของปารีสยังเป็นโค้ชคนที่5ที่คว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ถึง3สมัยต่อจากบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์โลอัลเชลอตติและซินาดีนซีดานลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าได้ปลดอาร์เนอร์สล็อตกุนซือชาวดัชออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอีราโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งทินแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อคันดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเตบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและหลุยส์เอนริเก้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้ที่สนามซ้อม BGTC1 โดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและการใส่คอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมคาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับแอนโทนีฮัดสันสำหรับทั้ง2นัดก็คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นซึ่งเกมกับคูเวตเป็นทีมจากอาหรับมีความแข็งแกร่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวและการไปเยือนจีนถือเป็นการเตรียมทีมในการที่จะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่า
2: ก็นี่จะเป็นครั้งแรกครับก็จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แทคติกจากโค้ชหวังว่าให้ได้เล่นแล้วก็ถ้าได้เล่นก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วยพี่ๆเขาทีมจากอาหรับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาก็เป็นคู่แข่งที่ดีในการก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งมากๆผมหนึ่งในนั้นผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่นครับเพื่อท้าทายตัวเองครับว่าแบบเราเจอระดับนั้นแล้วเราสู้ได้แค่ไหน
22: ด้านพีรวัฒน์อัครธรรมกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คิดถึงการมีชื่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่จะโฟกัสในเกมอุ่นเครื่อง2เกมนี้ก่อนซึ่งจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุด
4: ผมทำงานหนักกับทางสโมสรมาอย่างหนักก็อาจจะประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งครับก็แล้วก็จะมองในแคมป์นี้ก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับก็ยังไม่ได้มองครับอาจจะมองในเกมต่อเกมไปก่อนครับผมก็จะทำงานหนักเรื่อยๆขึ้นไปครับผมอย่างแรกก็จะปรับกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆให้เร็วที่สุดนะครับผม
22: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นาทีที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นาทีที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมปั่นทำเวลาได้1นาที 5.057 วินาทีคว้าดับเบิลแชมป์จากการแข่งขันไทม์ทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้าแชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในรอบ3หญิงเดี่ยวโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและแชมป์เก่าชาวอเมริกันพลาดท่าแพ้อนาตาเซียโปตาโปวามือ30ของโลกจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7 ไทเบรก1-7 และ4-6 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและนับเป็นการพลิกล็อกต่อเนื่องในสัปดาห์แรกของรายการนี้หลังจากทั้งยานิกซินเนอร์มือ1ของโลกชาวอิตาเลียน และโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียทยอยตกรอบในประเภทชายเดี่ยวไปอย่างพลิกความคาดหมายนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกระแสดราม่าในสื่อออนไลน์ถึงกรณีการคัดตัวนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสมาคมจึงเปิดคัดตัวนักกีฬาชายเพิ่มเพียงคนเดียวและวางตัวยืนไว้แล้ว2คนไม่เหมือนทีมหญิงที่ได้โควต้าเต็มจำนวน5คนโดยนายณัฐวุฒิชี้แจงว่าเดิมทีนักกีฬาชายไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อใดเลยของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่สมาคมได้พยายามยื่นอุทธรณ์โดยนำผลงานที่โดดเด่นของ2นักกีฬาชายคือทิตพัฒน์ปรีชาญาณแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและภาคพลสงวนศิลป์ที่ทำผลงานถึงรอบ8คู่สุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งก่อนไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและได้อนุมัติให้ส่งนักกีฬาชายเพิ่มเป็น3คนทำให้ไทยได้สิทธิ์ลงแข่งในประเภททีมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกม2028สมาคมจึงจะเป็นต้องให้สิทธิ์ตัวยืนแก่2นักกีฬาที่เป็นเจ้าของผลงานในการคว้าโควต้านี้มาและเปิดคัดเลือกเพิ่มอีก1ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยากกรำประพัชยาพลธรรมนันพัฒน์มูลจะคำสสิภาพรจันทรวิสูตรอัจฉราพรคงยศวริศราศรีทาเลิศและกันทิมาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม

0: ทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา1นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา41นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา42นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465 6165ไม่เว้นบรรดุราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ rlpd.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำอาหารว่างของไทยโบราณยังคงเป็นที่นิยมและมีการรับประทานกันมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มีทั้งรสหวานมันเปรี้ยวเค็มทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากหลายที่อัดแน่นอยู่ในคำเดียวเมี่ยงคือคำกล่าวที่มักใช้เรียกอาหารที่ใช้ใบไม้ใบผักห่อแล้วทานซึ่งในอดีตนิยมทานโดยใช้ใบทองหลางห่อแต่ในปัจจุบันหาได้ยากส่วนมากมักใช้ใบชะพลูแทนทานคู่กับเครื่องสมุนไพรหลายชนิดอาทิขิง หอมแดงมะนาวมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและพริกขี้หนูหั่นราดด้วยน้ำเมี่ยงรสออกหวานซึ่งทำจากน้ำตาลกะปิมะพร้าวคั่ว

0: คาหอมแดงเป็นต้นด้วยส่วนประกอบของเมี่ยงคำที่มีสมุนไพรหลากหลายจึงมีสรรพคุณที่สามารถช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟในตำรับยาไทยได้มีบันทึกเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเมนูเมี่ยงคำไว้ดังนี้ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขิงส่วนของเง่าขิงมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้ดีมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีช่วยย่อยอาหารหอมแดงมีรสเผ็ดหอมร้อนช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีมะนาวใช้ส่วนผลหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกรสเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเป็นยาแก้กระหายน้ำบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารน้ำมะนาวใช้จิบแก้เสมหะแก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันล้างเสมหะในคอช่วยฟอกโลหิตส่วนเปลือกผลของมะนาวมีรสขมหอมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นถั่วลิสงรสจืดมันตามตำรารสมันจะช่วยบำรุงธาตุดินเช่นผิวหนังอวัยวะภายในต่างๆและกุ้งแห้งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีช่วยบำรุงร่างกายและชูรสชาติของเมี่ยงคำให้กลมกล่อมมากขึ้นซึ่งในการรับประทานเมี่ยงคำเราสามารถเลือกหยิบห่อส่วนผสมเองตามความชอบหรือจะดูจากสรรพคุณทางสมุนไพรที่ต้องการก็ได้เช่นหากเรากำลังเป็นหวัดอาจจะใส่หอมแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ำมูกหรือหากเป็นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารย่อยยากอาจจะทานขิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยย่อยและขับลมรวมทั้งลดปริมาณถั่วลิสงลงเนื่องจากถั่วอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารได้ง่ายท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างที่อร่อยมีประโยชน์มากมายจากสมุนไพรที่หลากหลายแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณแต่พอดีรวมทั้งรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพเช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอโบดาจ้า
3: โอเมชอปเปอร์
2: เบอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะซง
3: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้
4: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ
5: ์รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการมั่งมา

Do la la la.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยยอดเงินทำบุญภายในงานมีจำนวนทั้งสิ้น 8,133,998 บาท 99 สตางค์และเมื่อรวมเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาผ่านทางช่องทางต่างๆคาดว่ายอดรวมจะใกล้เคียง10ล้านบาท นายกรัฐมนตรีระบุว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายใต้การกำกับดูแลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมบุญทุกคนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ผู้ร่วมงานทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยค้าขายรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกคนและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ผนังอาคารของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายโดยนายกรอสซี่เรียกร้องให้รัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ทั้งนี้ทางการรัสเซียกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนเป็นฝ่ายที่ใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: เบอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

ตยาสถานงานตำรวจแห่งชาติของยินดีประกาศยุฟลางาอาชีพุทธก็คือผู้เสียหายไงอาตชีตัวตัวสู้คือโดยชิงเงียคือแจ้งความหลังอาทิตย์ไปทำมาคืออายุข้อมูลความยิ่งใหญ่เสียสุประชาชนทีเลยแต่ว่าแจ้งเตือนยิ่งแช่งอาทิตย์แบงมันยาเอาจูป้ามาแบจะเมื่อมาแบเอาหินตัวสู้แบหินมาตัวสู้แบงมาคืออาเครื่องยาจะมองว่าง่ะอเมซังโอเบญาเธอละโชมาคาสูละโชคือจะสูแบว่าง่ะกลุ่มมิชาชีงานถูกมั้งอ่ะยาเยี่ยมงอเบญาอาลีลียิ่งเนี่ยเวลาคือจะมั้งอ่ะยิ่งวุฒิมังงอเบญายาเฟซบุ๊กไงเฟซบุ๊กชาเนี่ยยิ่งเบื่อบ้างไงปีขวานุชุป้างอเบญาคือยิ่งคือเฟซบุ๊กไงยิ่งจะเมื่อยิ่งเบื่อไงสุป้าจะมาเยี่ยมมาเกิดยังไงคือเบียมาง้อมีชิมเสือแต่กว่านี้โชยมาเฮือดจงอ้อเป็นที่ชี้ยี่เนี่ยเฮือสุป้าละเฮือจุดสุดแผ่นดีลาง้อฟีบุ่มแบยี่ลาวหุ่มแบกว่าติดต่อตรงไงไอจีตรงอ่ะเอที่ข้าอย่างว่าสุดสุดแผ่นดีลาง้ออาทิตย์เป็นยังเฮือจุดสุดแผ่นยี่กันยังง้อมันยังเฮือวันละเฮือปกข้อช่วยลาง้อทัดไทยฟลาอันนั้นแล้วก็จัดสุ่งอ่ะนี่มันเป็นแบบง่ะโอ้แน่มูลคือนี่บุตรยังคือหนวดคือเบียเวหนวดคือหล่อยาเบไงเอาเวลาคือปกครองหนึ่งว่าช่วยลาเวลาคือที่เรียกฮอดเสียอย่างแกอาทิตย์ปัญญาคือหมดสุป้าหรือฟงมันยังคือโอ้เอาคือง่อสุป้ายังคือจะมาคือเบียยังคือช่วยลาคือช่วยเชี่ยง่อปีความหนูเฮียจัวคือหนูแอมต้องใจยังทำมาซื้อไงช่วยกันอ่ะอาทิตย์แบบมันยาสุป้าหรือฟงคือคือยาจะมูว่าง่ะทำมาคือสุป้าเลยมันง่ะช่วยกันจะเมื่อที่เรื่องงาปีควันนั่นกว่าฟุตบอลควันยิงจุดป้าถูกมั้งอ่ะคือเบียคือลอยยังไงฟุตบอลคือตัวเนี้ยคือฟุตบอลคือโจงอ่ะธุรกิจยังช่วยไงฟุตบอลเรียนไม่พอร่างอ่ะที่อย่างเวลาคือบอกว่าช่วยละในรายชอยเบียนู่ไอ้แฟนดูแลงานี่แฟนดูแลชิบะโคงอ่ะว่าคือถ้าจะเมื่อไม่เบียยังคือดังงอ่ะเออที่เรื่องเบียยังไงว่าพอช่วยละมันคือโจชิงอ่ะอาทิตย์แบงค์มันยาบอกว่าช่วยงูมันยาเอาว่าแต่สู้กับเรื่องงูมันยังคืองอปีควาวิแฟพักเกลือมันยังคือยี่ห้อเวลาอีบิวตื่นเจ้ามาคือจุ๋ยงาหนุ่ยคลิปวิดีโอมาคืออาแต่ดื่มมากหนุ่ยกูเด็ดสวะเฮาแต่สู้ฝรั่งวันนั้นชิจ้าวันนั้นมุ่งเชื่อไปงาติกาตรงงูมันยังคือหนุ่ยบิวเฮาแต่ดื่มมากหนุ่ยกูเต้าเจ้าวะเฮางากูไปชิมซึมกูว่าเฮาแต่ดื่มมากเลยเดี๋ยวมาเฮาจุ๋ยงาก็เนี่ยแบบวันที่ก็ตัวเฮงอ่ะจำเมื่อเฮงแบบจุดป้าเฮงแบงอ่ะเอาเฮอแต่สูงหรือเปล่าเฮงอ่ะแต่ไว้ใจเปล่าเฮยิบิวเฮดื่มมากอ่ะมองเฉพาะไงบุชิมซึมกว่าดื่มมากเฮอีเต้าขันยี่ที่กูพูดดื่มมากมาเฮจูกูดื่มสาวขันยี่ดื่มมากจูไงอาทิแบงโอเป็นยังทุยายิบิวเอาแตงโอเป็นยังเอาละตัวแบบเมียเยอะสิไงนูฟุบาพามันก็เล่ามันยานี่ปุถุมาเพียงว่าจ้าสุดละฟิบูพัติลิชัยกะสุดละสุยังะเอติเยชิงะปีขวาโนจะเมื่อพัจงโอมันยานูจะเมื่อจ้านูจะเนี่ยจ้าบ่คือนั่นละคือที่เบชิงะนูพามาสุฟุละมันยาฟุบาพามันคือมันยาวันนูจะเมื่อละสุยังะนูจะน้อมีละสุยังะเอติที่เบชิงะปีขวาจะเมื่อของมันยาคือนูยิ่งสภาพจงโอ้เป็นยังไงแต่เนื้อจงเป็นยังคือปีขวานโอ้ฟุบะพามังกรับเป็นยังเนื้อบิดละมาเนื้อสภาพละสูงอ่ะน้ำมาสูงอ่ะน้ำมีน้ำจะสูงอ่ะว่าที่นี่จงละสูงอ่ะว่าละขู่ยังสูงอ่ะยาติกาที่ว่าฟุบะมังโอ้เป็นยังคือหัวมือสามมืองอลีมือหัวมือเสียมีข้าวสูงอ่ะอาทิตย์แบงโอ้เป็นยังเอาเสียข้าวบุ้งอ่ะจูปั้มแบจะเมื่อแบงอ่ะหินจอสูหินมาจอสูหินมาควาสูหินควาสูไงจะกูเล่าจะมาเล่าเฮงอ่ะอามาเฮอะเครื่องยาจะมาว่าไงอามาสับเฮียกลุ่มมิชาชีพมาเฮเฟซบุ๊กแบงยี่ไลน์แบงอ่ะติดต่อแบงอ่ะยาอีโปรไฟล์ยูบิวมาเฮกว่าสุยบิวแต่ละยี่ง่ะจะมาว่าอะเครื่องเบียมาจุดป่ะเฮอะเครื่องหล่อยังมาง่ะอีโปรไฟล์ตัวเนี้ยเฮก็เลยยิบพัดมานั่นตัวละกี่จอสูง่ะเออทีนี้ยิ่งเหรอเอาละคือปกติช่วยละงอคือละแน่นแน่หรือแน่ช่อยหรืองานเนื้อคือเบียร์หรืองานเนื้อนี่พี่คนเนื้อมีชิมมาแบ่งขวากเนื้อเนื้อ
咱那女婿咋个？那年我们这里被割嘛，割嘛是最喜欢啊，咱们办做办办啊，啊这边面是啊嘛是啊做伢拉娃啊，啊做伢咱没办啊，过没下去的不和没生意嘛是啊，可甜喜欢啊，啊这边面是那太湖南面是不花钱不和啊咋啊带几个你不和我啊把你嘛过来不和啊带熟的不和一步的这么去做啊，他虽然没训啊。啊，这边和阿妈和咱母啊喜欢啊，马四二叔啊，为平面嘛四我一辈子死的干啊，过度的干嘛啊，马四么家和啊为不 ，create video 二叔阿妈哦，太爷喜欢啊，阿妈和咱母啊，农夫吧，怕过年嘛，希望么家和啊为不，等年说那叔阿妈 ，create video 等年说那叔阿妈啊，太爷啊，阿媳妇都不和阿妈撒个就是啊。接着说啊，都有说和棉花庄啊，还不要十来个单位，很差欢喜的八家，真得一副老喜欢啊。为什么你们啊喜欢啊？阿么是很你不去啊，发了爬龙啊，去爬龙啊，阿些来做的龙啊，我也没加你，非不欢迎我做做排队，那么去做我，发龙我去我呀，我呀发了爬啊，我呀去爬龙啊，我呀啊过来来做的做啊，我呀过来一家。我讲那出来给他妈把你做板呗，咱们别讲乌拉哥那人哦，啊，那个女的来来拍战士呗，啊，那个国家啊，啊，我讲怕弄完来拍拍照，我们讲我那身体死下啊，不行啊，那把他妈胡把胡把哥啊，把他妈把什么东西塞什么的给收啊，不行啊，而且去各大收购主要喜欢啊，阿妈和咱们喜欢啊，阿们三兄弟不和狗没掐起和，哎呀，米六百。มาใหม่ไงทีเดียวว่าร้านนี้ก็จะมาคือจวบงานบรรยากาศสถานงานตำรวจคืออธิบดีประกาศแจ้งเตือนฝรั่งงานอามาข้าราชการเขาไงอธิบดีอาวุธสุดแพงไงยามมาซื้อสุดแล้วคือปีเมื่อเบื่อเมื่อไงอาวุธสุดปั้มแบบแบบแบงไงที่เฉพาะที่จบมันจะคืออามาคือเนี่ยจุดละวายว่าไงที่นี่เที่ยวยี่สิบพันจุดสูยี่สิบมาจุดสูว่าว่าจะก็จะมุ่งจะไม่คือเวทมาคือเนี่ยก็จะมัวไงชอบว่าไงปีความนุ่มมาซื้อเป็นยังนุ่มปูข้าวปลาชื่อเนี่ยแค่ยาวหนูยิ่งมาแต่ดีลงไม่ยากเงี้ยยิบสูงมากมันอาจารย์หนูฟูพังกับว่าเนื้อบีมาว่าทำหนูจะกว่าสูงอ่ะหนูจะเมื่อสูงอ่ะน้องเมียสูงอ่ะหนูจะสูงอ่ะเป็นยังไงเอาพัดที่ขู่ยังมันไงว่าจวบมันคือจวบช่วงอ่ะอามาคือทำมังอ่ะอามาที่ได้คือจิ้มไปช่วงอ่ะมาคือยาสำนักงานตำรวจพัดที่ประกาศแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะช่วงอ่ะอาทิตย์ปัญญาอามาสาคือไงอาวุธเชี่ยวว่าคือมึงกว่าถือว่าเงินดังอ่ะทำมึงกว่านักงานยังเคยบวชถือว่าจุดความอ่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาคืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรในเวลา 20:39 นวันนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลา 20:39 นาทีของวันนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชน
9: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรของจังหวัดเลยจำนวน2แห่งได้แก่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่1และมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรสถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่2ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดเลยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวในวันนี้เวลา 20:39 น.พร้อมเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพ่อค้าและประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีปรรณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานบุญบั้งไฟพนมไพรประจำปี2569ผลักดันประเพณีท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2569จังหวัด101พร้อมกล่าวว่าประเพณีบุญบั้งไฟเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างทักษะในสังคมนำไปต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์อโบดาจ้า
3: โอมิชอเปอร์
2: มาซุงค่ะ
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: สามร้อยหกสิบห้าน
7: ับอะไรคะคุณ
6: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
7: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
6: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
8: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม้ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
9: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
9: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ถึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเรากลับมาพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับโดยมีผมครับธเนศกุลแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาจนถึงเวลา11 นาฬิกานะครับก็มีข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับรวมถึงและข่าวสารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเย็นของวันนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับก็มีประเพณีที่สำคัญนะครับก็คือประเพณีเดี่ยวขึ้นดอยนะครับหรือว่าประเพณีเดินขึ้นดอยนั่นเองนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จัดขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็รวมถึงองค์กรเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับก็ไปจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงทานนะครับหรือว่าอาจจะไปจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเดินขึ้นดอยนะครับก็ทางสมาคมต่างๆก็ไปจัดกันนะครับทุกๆปีเช่นกันนะครับโดยเฉพาะทางสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็นำโดยนายกทิติชัยปัญญานาคนะครับหรือว่านายกบอยนะครับก็ไปจัดโรงทานน้ำดื่มนะครับพี่ๆหรือว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่เดินทางผ่านไปนะครับทางหน้าวัดผาลาดนะครับที่จุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ทางคุณผู้ฟังจะได้เดินผ่านนะครับแล้วก็จะได้ไปใช้บริการนะครับหรือว่าจะได้ไปพบปะกันนะครับในกิจกรรมเดินขึ้นดอยนะครับที่ตอนเย็นที่จะถึงนี้นะครับทางสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปจัดกิจกรรมแจกน้ำดื่มนะครับคุณผู้ฟังครับที่จุดหน้าวัดผาลาดนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของสมาคมนักร้องนะครับนักดนตรีและกีฬาภาคเหนือหรือว่าเป็นแฟนรายการเสียงจากคนพิการนะครับหรือว่าเป็นแฟนเพจของสมาคมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปพบปะกันได้นะครับที่หน้าวัดผาลาดนะครับหรือว่างานประเพณีเดี่ยวขึ้นดอยหรือว่างานประเพณีเดินขึ้นดอยนั่นเองนะครับทางสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงองค์กรเครือข่ายต่างๆก็มาร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็ส่งตัวแทนไปหลายท่านเลยทีเดียวรวมถึงสมาชิกของสมาคมนักร้องนักดนตรีเองนะครับก็ไปหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไปแจกน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงพี่ๆคุณผู้ฟังที่ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็สามารถไปพบปะกันได้นะครับที่หน้าวัดผาลาดนะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นกิจกรรมดีๆทางสมาคมพี่น้องผู้พิการทางสายตานะครับแล้วก็รวมถึงองค์กรเครือข่ายได้จัดขึ้นนะครับในการแจกน้ำดื่มแล้วก็รวมถึงสร้างโรงทานนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนพี่น้องประชาชนแล้วก็ตอบแทนพี่ๆคุณผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่เป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็เป็นนักร้องอยู่ในที่สาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินหรือว่าไปพบปะกันในตามตลาดนัดต่างๆนะครับก็นำรายได้นะครับที่ได้มาจากคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็พี่ๆเป็นแฟนรายการนะครับนำมาตอบแทนสังคมนะครับโดยการแจกน้ำดื่มนะครับหรือว่าทำโรงทานในกิจกรรมประเพณีเดี่ยวขึ้นดอยนี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณไปยังสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้จัดโครงการการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานให้กับคนตาบอดนะครับโดยโครงการนี้ครับได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับจากทางพกนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานให้กับคนตาบอดนะครับขึ้นที่โรงแรมสิริปัญญานะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นในวันที่31จนถึงวันที่1มิถุนายน2569นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดกิจกรรมดีๆและโครงการดีๆให้กับคนตาบอดนะครับโดยการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อให้คนตาบอดได้มีการใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็รวมถึงการสื่อสารนะครับขั้นพื้นฐานได้เท่าเทียมกับผู้คนปกตินะครับก็เป็นข่าวสารข้อมูลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมนะครับและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับโดยนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้มอบหมายให้นางสาวสวรักษ์วิจิตรนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการนะครับและนางสาววรภามณีเชษฐานะครับผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพฐานข้อมูลนะครับด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับโดยมีนายอนุกูลปีดแก้วนะครับเป็นประธานคณะทำงานการบูรณาการในครั้งนี้นะครับโดยในครั้งนี้นะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้นำเสนอข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของคนพิการนะครับต่อที่ประชุมนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนะครับและข้าราชการผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับเขาก็จัดที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับห้องจันกระพอนะครับชั้น1โซน A นะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังครับกับการประชุมนะครับเข้าร่วมหารือแล้วก็การบูรณาการนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการนะครับโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนะครับด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับคุณผู้ฟังครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข่าวสารข้อมูลของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับภายใต้การบริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับจากคุณพจน์สุวรรณพันธ์นะครับชื่อผลงานเพลงว่าเพลงฝากนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีข้อสงสัยมีข้อซักถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิคนพิการนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรมาถามได้ที่063นะครับ991นะครับ4499นะครับเบอร์ของคุณพี่พลกรคำเดชนะครับก็ท่านใดที่มีข้อสักถามหรือว่าอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิผู้พิการมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าทางโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกองทุนกู้ยืมเงินผู้พิการนะครับหรือว่าเบี้ยผู้พิการนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิผู้พิการนะครับที่ควรจะได้รับนะครับก็คุณผู้ฟังโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ผมให้ไปเมื่อสักครู่นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาจนถึงเวลา16 นาฬิกานะครับแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่อยากจะติชมรายการนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์ผมนะครับน้องเอกนะครับหรือว่าน้องธเนศนะครับเบอร์082ครับ7624835นะครับ0827624835นะครับก็สามารถโทรมาติชมรายการได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเยอะไปหรือเปล่านะครับหรือว่าอยากจะฟังเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถโทรมาขอเพลงหรือว่าติชมรายการกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังสปท.เชียงใหม่ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็ได้นำข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับหรือว่าผู้พิการที่ควรจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆที่อยู่ห่างไกลนะครับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับของทางสมาคมแล้วก็ของทางกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับรวมถึงองค์กรเครือข่ายต่างๆนะครับก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับของทางสปท.เชียงใหม่นะครับได้เอื้อเฟื้อเวลาแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีเวลาตรงนี้นะครับได้แจ้งพี่น้องผู้พิการนะครับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยเช่นกันนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมครับน้องเอกนะครับหรือว่าท่านเอกคุณแอฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

นใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่
1: ต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลากพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
8: นางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ซึ่งจัดขึ้นที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์งานประเพณีดังกล่าวถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวตากฟ้าเนื่องมาจากพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักแต่โบราณและได้รับการสืบทอดโดยชาวอำเภอตากฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่31ของการจัดงานโดยมีขบวนแห่หาบสำหรับสลักพัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่งดงามตระการตาซึ่งสะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการจัดงานครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชุมชนและช่วยสร้างงานกระจายรายได้ได้อย่างมั่นคงและหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าผลักดันให้งานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นงานที่ประชาชนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวงานที่จัดขึ้นในทุกปีอีกด้วยเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมมอบนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาบึงราชนกณอาคารบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรเข้าร่วม ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงพร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรใบรับรองมาตรฐานข้าวโพดปลอดการเผาและปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงราชนกบนพื้นที่กว่า 3,600 ไร่และการก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำรวม8แห่งที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2,563 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2,569 หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำต้นทุนได้เกือบ29ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่พัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาน
10: างสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ช่วงเทศกาลวันวิสาขาบูชาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าเจ้าหน้าที่กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะชุดสังฆทานต้องระบุรายการสินค้าปริมาณน้ำหนักและราคาสินค้าแต่ละรายการภายในชุดรวมถึงค่าภาชนะบรรจุเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสพร้อมเตือนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการขายสินค้าเกินราคากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนากฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอบูดาเจ
3: ้โอบูโชเปอร์
2: เมอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
2: ญอจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
10: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
11: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้าก
13: ูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

แปลงเสื้อแมงโอแสงเยียหยางเอวินตวางติงเทียเนี่ย

Tên yên yên yên kín lửa nhuôn nhẹ nói thỏ

বিন খুতি নিয়ম তাই চৌ অতি অং চৌ মা নিয়ম পে তিন হো নিয়ে।

thiên luôn giảng kia mà hình tha nhẹ an mồ mang siêu ô về.

就就也买工啊，走哈呢在后期这样啊，

Ang ayam buahnya thân siêu sĩ tê tò na tài khung sai.

เย็นเออ

Oh, muan quang chia ở thìn siêu nhân siêu nhỏ.

mùa liền cháu tàn trúa cha nà chiều.

心大洋江，心大奥多，出楼儿呀那那飘。

那天涯呢，哎，别牛就天天涯翠，麦秸色山莫秸呢，白龙哎。在在老爷娘，在在老爷送麦酒。

ียเพื่อนเข้ามาเยี่ยวเสมาหน้าแสงเบื่อแมงเตียวลูกควรนะฝันต่อสะจวงเสียนยามชินสะแปลงหน้าเสียวประจาโอทีมสังต่อยหมายกงทาวินโอ้โหตามาเสเทียนายังการไฟโอ้ยมการเดียวเกวียมอ่อนตั้งเลี้ยวอ้ายอ้อยเขียวเสมาหน้ากุ้งยามคว้าโอ้เจเปลี่ยนห่างเปลี่ยนชิ้นหน้าอยู่ต่างเจ้าแขวนเจียนเสียวห่าง

สังอายังเที่ยวเนี่ยต้องเอ๋ยมองโอ้เซ่ฟัง

na tong yen ye yang lang o tin lang

อย่างเธอคนอ้อ

chúng ta nhà thâu ở chúng ta nhà quê chẳng nhân là quê.

คงจะยาวนาคือแต่แก่โอ้ยฟังกว่าแสงยามนาลำแสงแสงจะเงียบอยู่นาตายก็กว่าโอ้ยมายันแสงสอยคอยพาตาออกเจ้าตาเกินอยู่นาตานาทงอาเทวเชียนสังโอตคาตุวิดาเปียนนาโยกวงแควเชื่อมเชื่อมข้านาต่างจิตตาโอทูสินเสยามเสียวยมกุงเสโอฮะลูเมียตาลุเสียโอดาวสานใจ

เซ็งเชื่อหน้าเจ้าหน้าตายเฮ้ยโอ้เจียนชาทาเวตา

Oh, dear. I'm sorry.

เปลี่ยนหาคือย้อนฟื้นกว่าตัวนี้เท่าเจ้าเธอเตยมานา

ตาคืนสิงตาและดาวใส่จะเหมือนกว่าพระชนะเป็นอาสะทุนโอเขียนมันชัดเจนใส่ทุนเขียน

ยาสร้างหามาชินจำเนโอวันว่าเอ๋ยจะงานสุนความหวานเย

0: Ngạn như ô xuyên phạm gia bê thấu tổng sát tụ nhé mộng ơ nụ tàn thế thú ơ lộ biểu ô tiêu ơ cho tha xia yin ạ trong kiến quê.
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาพระป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานพระทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานพระทักษิณเข้าสู่พระภาพิธีและประเคนจัดจุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระภาพิธีและไปยังรถยนต์กระเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับ และครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ35พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ80พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทียบนำผู้แทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พระดอนปิศานันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากาชาดและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนพระองค์และได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีเราจะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะได้นั่งเก้าอี้เจ้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

0: ปิดวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กับเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กระผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาส

0: และเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลในข่าวรายงานและได้รับเรียนเชิญผู้แทนโรงนะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี้

0: ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงลุ่มหงนั่นเองครับ
1: อามาตังทีระตังทิตายะสุขายะ
2: ผู้แทนโลกนะครับในอรพัตรัยจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วได้พาดผ้าไตรระหว่างแขนบัดมือกล่าวคำถวายพระป่าแล้วเจ้าพนักงานราชบัณฑิตประโคมของไทยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาพระป่า

0: ่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้พิจารณาพระป่าเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่นางอาศกนะครับและผู้แทนลุงก็ได้ขึ้นดังลานวัดทักษิณในชั้นบนสุดของลานวัดทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับเจ้าพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนลุงจะได้จุดไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเวียนเทียนวัดทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะพนักงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนลงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานท่านเจ้าพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการของการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นพุทธนิยะวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อจากการต่อเทียนแล้วพระอาจารย์พงศ์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติ

อภิทักษ์สุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริง

คุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภะคะวตาธัมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตัตตังเอธิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากร

ใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนและก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอฬารพิสุทธิพิเศษสุขใสอีกคำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจครองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัตติทางจัตตาริปุริสยุคาดิอัตตาปุริสปุคคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ไกลและเกิดพิบูลภูนพลสมยาเอารถทศพลมีคุณานนท์อเนกนับเลือตราหากพ่อนกหมู่พระสลาพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชคุณค่าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัติไซจงช่วยกระจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสหบันินิปิริมมิตาวุตังตังทีเมฆารังอุทิตาโกราตเสนมารังทานาทิธรรมวิธีนาวามุเนนโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจจัง

0: เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งในขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสอบพระญาติสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะได้นำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดที่บรรเลงอยู่นี้นั้นนะครับคือวงปี่พาดพระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยดอกเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระการำหนึ่งต้นตระการำสองกราวรำและก็เพ

0: ผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมของชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิราชพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประคุเฮนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ

0: ยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชรวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษพระพรหมวัชรธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่พระเจ้าลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยที่จะทำถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายด้วย
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

0: จากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระสาชาติได้กล่าวเบิกผู้เจตศรัทธาครับ
1: เอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: ฟังครับสำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณีย์สถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: หลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากก็พระพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18:00 นจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองครับมีเพื่อถวายพระทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ราชเจ้ารวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้ ทรงอนุรุทธิ์ด้านพระธรรมศาสตร์ประเพณีในพระราชสำนักและประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกรรมการตัดสินซึ่งการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการ

0: านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐการลิลิขิตกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

เสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอบูดาจ้า
3: โอมิโชเปอร์
2: มาซุงคา
4: พอกว่า
2: เนาะซง
5: ปุดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
10: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
11: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
12: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนื้อจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอะกุตอดิเลบัตทอผาลเวียซอและยาลอซาเซดิซาดอเพลอซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาเซรภาอีคอโปรเลอร์หมอดอปโชเกซึเกลสกอดูลอคูชอลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลไซด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทูล1600ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323ลบกับก็กระเดะก่อนนี่หรอ
2: ขอตัดสินาและติดเลิศกระจกโคพิลมมันโลตาก็ปูกก็ต่อมีไว้ดันเลิศโครงประชาสัมพันธ์เกิดด้วยโอทอตัดที่ต่ำมาอากไว้ดันเลิศโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ที่น่าพูดนี้รับผู้แบกหนึ่งคนที่เลือกตัดสินบาตรเซนไม่อู่บาตรคือเดินเตะคอตัดกระจกตัดก้อนเลือกการออกแบบนี่หนอเตะคอตัดกระจกที่ต่อเลือกอากาศเก็บเก็บผลเลือกพิลึกก่ออักก่อแหล่ปราบพาลอไม่ตัดสินบาตรเซและคุณในตัดสินบาตรเซนพอแพ้เลือกตลอดตัดแล้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แล้วมันมีมือสอวันที่1และถึงแล้ววันที่3มิถุนายนนี้ที่ระพงแสกตาคุชิคีสัตติตามาอาปูเนะอุไวดาเลือกตัดตัวโดดตัวจุลอาซาดีตอนเลอชอบตอนเลอตัดตัดกุบาสุเซการเลือกเกสมาสมานมีผู้ตัดพลาเกิดแห่งกินหล่อตัดกุบาสุเซและถึงเลือกตัดจบโฮเซ่ผ่านแล้วของโอกาดีแก่คนนี้หมอปัสยาคณะตุกตัดเถอแต่การเลือกตัดกุบาสุเซโอปากก็คือเลือกการออกแบบตัดเต้อตัดก้มตัดกระจอดตัดเลือกเก็บเก็บผลเลือกที่เลือกก่อนนี้และก็ตลอดเนาะมือนี้มือต่อวันที่1และถึงแล้ววันที่3มิถุนายนนี่ที่เกิดโทษใจกันคุชิคุยตลอดตัดเลยศูนย์การค้าเข้าเชียงใหม่นี่หรอ
3: กวดอปูแวกก็กาแฮเกปราตุพุกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลึบกาปูหมออัวปลือดอผักกะพลือ PM 2.5 และกาโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลตามาหลอกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลึบกาปูหมออัวปลือดอผักกะพลือลึเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแย่เซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปรับพลาลอที่ก็ตำรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระพลือ PM 2.5 ตลอดตักแล่แหล่ตอตเนียเคเนเควดิซอลเลอร์กชูอูชูแกตาเลอร์แอฟไฟดีตบาชูอูชูแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชูอูชูแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ที่โทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะยะตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบานอ
4: เออเวเจ้าเออผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 เนี่ยร่าแหละเด้อแม่ทีมแม่สากูอู้กูเห็นเลยจ้า
5: อันนี้เนี่ยอันหลุดเลยปะชูอู้ชูแกราตาร่าติดเลยเนี่ยนี่มันตาหลอกแต่สุกอสุกาเอาเรื่องตาสุดแต่ตาหลอกปะชุกแกถอดไว้ดับก็อ๋อกว่าแกถอดผักกระพือผักกระหมูแกบัดที่บัดโตแกปะเต่าจวดเห็นเลยเด้อ
4: ดิเน่ปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าชูอู้ชูแกถอดตา ตาสกอสกกาบื้อโคเชอร์บื้อเคโคเชอร์แฮมเบิร์กยอมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสุอาทอเซกว่าเชสกอซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูเกทอลเลอร์กาปูเนื้อแม่มานีเดพาอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้มหมูเดอร์จิกาลอเจ
5: อันเมเนี่ยกลิสต์ตอกว่าในกิจการกิจกรทอสเซ่เนื้อแม่คู่หล่อซากโกกาโกกาอุกต่อแต่ชูชูแกเพื่อกันเนกสู้กับซานเนกลิสต์ตอกว่าเลอร์อักกิจการกิจกรหนอแต่ช่วยมือลาเกแทนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แทอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอ
0: ตืออีสู้อแมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บลือแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

ดอปเปแวมือกาพาตีพื้พี่ก็กาเนาะบาตุกอลซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดแพลือวิทยุกลือลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์กตอก็คอคุยนาริและตุเลออนาริติชีฮาลคอปาคืนนาริและตุเลนุยนารีกินาดอปกากอดอปกาเซแพลือวิทยุคลื่น AMตะกะโทลุยกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะปาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอร์มือคืนนี่เนาะกันนาดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทือเนเบือกลือกทาแลออทอตาเชกต่อเลอร์เยนาริตือเลอร์คืนนารีเนาะเดอกนาเซพายเลอร์คลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลซาเซเดอโทรศัพท์โอปาเซเบอร์โทรศัพท์เดอเบอร์คอลเลอร์053 276 007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะมือจ่าตินียาตินีแฮตุลอก็เชอร์ดอปูแวร์มือกับพาติพือพีซิโซโดบามือจ่าตากุบากุเซตาซูมือซ่ามือโอติจัลล้อเมื่อเลิกก็การนี้ตกตะละเกะเบมือซับคีเนาะและกันนาดอกว่าตาสุมุซ่ามือเลิกกะเคิดเนาะ

하기 그나도 다 꾸바꾸세 너 무가 파티 푸피 너 너프웨거가 너 초모 파티야 너 너냐메 프라니 너그 초모 물어 너그 자니 마사디살러 너다 우추 오클레게 글로체 마피 러 수어 수어 뭐 불러 너미 마사디살러 너 디니 자니 바거가 아티도 뽑아 나 디살레 들레 냐파 나 데그 마사디슬로 나 디니 짜니 탈레 카 이파마세 나 바바 과 쵸이로케 바타 우무 타 우추 오클레 나 디살레 아노 히테 나 오타 오타 올라레 나 오데 디서 타 도탈라 타 플로타 사타누티 탈레 아케 타 클리타 노레 mulu pra ta o chu o kle re no de di so le o ta le a te che te le no a te ho te le a te he te le ba no vi a no ge ki ne le lo ko lo kwe o kam lang kai no de ke mu le pa ta o chu o kle re no te nui ne ha to ha lo ge lo ko lo kwe o kam lang kai no mo pi le pa ma ke ne te che ga no le se นี่ป่ะเนาะดิซอตนี่เนี่ยตบะเลตชียนาทีกว่าเนาะและตื้อเลอันนาทีเซตชีนี่เนาะดอลเริ่มเซตจานีบาคาเดตาโอชูโอเคลตาเลเตมหากอปตโอชูโอเคลวากว่าเนาะแลกาดิซอเลเนออมมอทูเนาะออซีเนาะเดเรกตตเดออจกาลอไม่ต้องมีเดตบะออว่าเรดอกวีกดอและดอกกว่าลอซาเลือตาชหีเนาะนิซอตาโอชูเคลมาไซจะลอเตนิเตบลอเนาะลุยเตจานีบาคาเดวิสจูเนาะในเอนิชีนบากว่าเจก็มนีอีนิชิชาลอเนาะมีอดิซอลอลอลญาเนาะอัลลอลอกาปะสุยกว่าอับบอตเลกว่าเนาะวีเลนี่ชาลอเนาะมากกว่าตบยาระกาเจจกว่าบุมจาบาลาถึงปะบากกว่าดิซอยเอ๊ะเปชาลอใครเนี่ยอักอกตกเลเดอปสุยกว่าเนาะไอชาชูติโลกว่ามาใช่ฉลอปะบักกว่าเดียเราติลอเชเจวีเยตจาเนาะดิซอเลตาเลโอเปอร์โคเปอร์เฮเนาะเปอร์โอเดอร์ปูเราปูมตานีบาลาเดิมก็แต่กระตอมาแล้วก็ชเกกระชัววีเมื่อเลิกประกาศใจอีนอนนี่และโต้ในมือเจเนาะตะเมเลิกมือถูกคาและโต้มือดีบ่เลิกหัวคอเนาะหัวคอที่ซ้อมมาพี่มือเปิดหอเนาะเปิดหอมาพี่เลิกอันน่ะนุ่ยนารีโคนารีนารีตะชีเนาะเดินแลต้มมือตาเจเนาะเมื่อเริ่มปรากฏอ่ะแก้มมือละคือจะไหนมอดอลเลนุ่ยจะเนาะบาการีแก้ถอเกเลอร์พลิซับกาตัวนี้พี่จะมาตัดที่ซอลเลยยันละบาฮะคือแต่พี่ตามมาเลอร์ในแอดอกกับมาเลอร์นำมาแกะเนาะมาเมื่อพี่มือซูมือซาแต่เมื่อเลอร์ชมมือตาเลอร์กาคือบาเนาะวีก็ดอมควอดิจานีแต่เวลาแต่ตะกุยเลอร์เดลเลอร์หลอปูเมโพเมลี่เนาะมีตาพมุกามีตาพึบกาเนาะบาแอบบักกุยหลอแซกกีคุยได้จ้ะเนาะตาบาคาเดอตับอธิบัติโดตะเตเลอเดอขุนลอปูเนาะและห้าเลอตับลอดอมตะตึมต่อคาเดอบาปลอปดอเดียเกลอชอเลอพลิซับกะห้าต่อห้าลอนี่บากว่าช่วยลอซะเดียเกลเนาะวิกอดอเลออันโนกิติชินีเนาะแกบาคาเดอกลุเจปะบาชมูพาลีเลอไคอีเนาะกลุเจเลอพลิซับกะเนี่ยปะเกชมูที่เลอปาราบาคาโพลิโอเนาะโพลิก็ช่วยปากว่าเนาะมีเจซับปากว่าอันนี้บาตบาเดอร์ปูลอบาเนาะดินิชันนี่ปะบาชมูดิซอผาโคเจเลไคอีเนาะวีผาสัวหมอกเกเลสุญญาปาบลอแจบลอแจเมื่อเริ่มตื่นหน้าตื่นเลือบาก็ดิกมาตัวโอบาแต่ใครเดออากะแกตาเลือตัวเจอมาเจอเมื่อเริ่มปลาสุมุซ่ามือเนาะตามีสุมิซ่าโอเลปลาตาโอมูและสุญญาปาเนาะดิเนจานี่แกลแต่ชมิชมูเนาะชมูผาดิซอลเลอใครอีนี่จะยัดตัวผามุนเนาะดิเนาะจะผาโพเจเซดิเนาะดิเนจานี่แกลกีกยอกยอตาโอจูโอเคเนาะตาอตาอ้อแต่ก็มีก็จะพี่จะแต่ทำเมื่อก็เนาะเดอเกแกเลดิซอลเลอร์และโซญาปาเนาะปะตะโอมุกเกเรปะตะโอชูเคลเดเรเจ

ตาเชิกต่อบูกเลอลี่เนาะจะไปจืบโผดับแวมือราพาตีพื้พีก็ราแต่เลอเนื้อกันหนาดอบกาเลอวิทยุกันหนาดอบกาเลอออนไลน์มือก็ราตุกอตาเลอเรอเดือกโลเดเจเป็นมือซับคุยก็ราตุกอละซาตาเชิกต่อเลอคิดดับดอเนาะตาเชิกต่อดีละล้อก็คอควีนารีเนาะและตุเลออันนาริติชีฮาลาคอปาคือนารีและตุเลอนุยนารีเดือตินิยาอีเนาะแล้วพาละซับไปอีตาปลื้อเนาะ

0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platformที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัธวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้รวมระยะเวลา4เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก VKS Member ได้ร้อยละ 5-10 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตัวรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM 2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2571ถึง2575โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที่
1: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชน
4: และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
5: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนชได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3มต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจะส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการขนส่งและโลจิสติกทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆโดยใช้รถบรรทุกยางมาตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้
8: จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกลุ่มล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันตระการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่โบกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวทีพรายสเตทกันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่คุยสุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่าจีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์
16: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
18: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
17: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
19: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
20: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพลางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเหล่ากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้ว เก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมตานทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบัง เสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จัก ไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่น

ุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอ

0: จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBAซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชรูปาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสโทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงความมหามงคลแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดิมทองพื้นสีม่วงพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอทหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10 เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีย์สาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสุกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3 มิถุนายน 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1 มิถุนายน 2569เวลา8 นาฬิกาถึงวันที่5 มิถุนายน 2569เวลา8 นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1 ถึง 5 มิถุนายน 2569ประชาชนพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนวันที่3 ถึง 4 มิถุนายนนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้สำนักพระราชวังปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาซึ่งตลอดครึ่งวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวสุชานันรัตนอมรคุณชัยอายุ63ปี กล่าวทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในทุกด้านโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากพระองค์ท่านก็ได้ช่วยประชาชนมาเยอะพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเหนื่อยยากลำบากทั้งที่ท่านไม่ต้องมาเหนื่อยมาลำบากแต่ท่านก็ยินดีที่จะปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างมากๆเลยค่ะ
2: ขณะที่นางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: พระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเนาะเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านทุกโครงการที่ท่านทำเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าไหมหรืออะไรเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ทางต่างจังหวัดทำผ้าไหมเป็นคนสกลนครเขาก็กล่าวว่าบ้านพ่อมีอยู่มีกินก็เพราะพระองค์ท่านทำผ้าไหมที่พระองค์ท่านไปต่อแล้วตอนนี้ก็ยังมีเจ้าฟ้าหญิงท่านก็ทรงทำต่อนะคะเราก็จะสำนึกและไม่เป็นคนดีตลอดไปของแผ่นดินนี้แหละ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครสรุปภาพรวมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพยอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วรวมกว่า 790,000 คนสำหรับในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นิตยาคุณสิมรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่อง
5: บรรยากาศช่วงค่ำวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนอย่างเนืองแน่นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานมีการประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตานอกจากนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1ล้านจบและจุดประทีป1ล้านดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธานางสาวพิชามนกิจนิรันดร์วัย23ปีบัณฑิตจบใหม่จากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าวัดทำบุญเปิดเผยถึงสาเหตุการร่วมมาทำบุญที่วัดเบญจมบพิตรเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนาประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ5ในรัชกาลที่9นอกจากมิติความศรัทธาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
6: ก็เลือกวันนี้เพราะว่ามีความสำคัญทางด้านศาสนาเราก็เติบโตเป็นพุทธมามกะใช่ไหมคะเราก็ให้ความสำคัญกับการเข้าวัดเพราะว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็หลังจากการทำงานหรือว่าในวันว่างเราก็เข้าวัดปกติก็เข้าวัดทำบุญอยู่แล้วไม่ใช่แค่วันสำคัญค่ะซึ่งวัดเบญจมบพิตรก็จะมีอยู่ในเหรียญ5ของในรัชกาลที่9ก็เป็นตราสำคัญก็ให้ความสำคัญกับวัดเบญ
5: ด้านนายสุรพลทรงพัชชัยอายุ70ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่าอาศัยกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์พร้อมถือเลิกดีเข้าสักการะพระพุทธชินราชและร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมให้มุมมองว่าการทำบุญในศาสนาพุทธนั้นยืดหยุ่นไม่จำกัดวันตายตัวและสามารถทำได้ทุกวันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
7: และวันนี้วันวิสาขบูชาก็เลยเข้ามาธรรมดาก็เข้ามาอยู่แล้วครับจุดประสงค์หลักก็มาไหว้พระพุทธชินราชครับมาทำบุญก็การทำบุญของศาสนาพุทธเราก็ตามสะดวกอยู่แล้วไม่ได้กำหนดวันก็มีวันอาทิตย์วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยของเราสะดวกวันไหนก็ทำได้ทุกวัน
5: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยืนยันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและหน่วยยามฝั่งของจีนดำเนินการในการปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณใกล้กับสันดอนสกาโบโรพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ในวันนี้โดยอ้างว่าการลาดตระเวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการละเมิดสิทธิ์ต่างๆและการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ประเทศใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังนายกิลเบอร์โตแตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อวันที่15-16พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินไปยังพื้นที่อื่นๆในทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของที่มั่นทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังเปิดเผยว่าทหารอิสราเอลสามารถข้ามแม่น้ำลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2549ถ้อยแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังนายกรัฐมนตรีนาวาสซาลามแห่งเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการปรับขึ้นราคาน้ำมันในบราซิลออกไปจนถึงวันที่31พฤษออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลบราซิลในการรับมือกับความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลยังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังบราซิลได้จัดตั้งกลไกชดเชยสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมันดีเซลเพื่อทดแทนมาตรการยกเว้นภาษีของรัฐบาลกลางบราซิลเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันนี้ขณะที่นายบรูโน่โมเรตตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและงบประมาณแห่งบราซิลกล่าวว่ารัฐบาลบราซิลจะยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆหากความไม่แน่นอนในอนาคตพลังงานโลกยังคงยืดเยื้อต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Shoprite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาโลเวย์รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีสุวรรณเสน ทำได้อีก1 under par 70สกอร์รวม3 under par 139ขึ้นมารั้งอันดับ7ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอาภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกิน3 over par 74ส่วนผู้นำเป็นของซูบินจูโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ในรอบนี้เก็บเพิ่ม3 under par 68สกอร์รวม8 under par 134ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวศึกบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกรอบชิงชนะเลิศเกมที่7ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์แชมป์เก่าไปด้วยคะแนน111ต่อ103คว้าชัยในซีรีส์4ต่อ3เกมผงาดคว้าแชมป์สายตะวันตกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทั้งนี้สเปอร์จะผ่านเข้าไปพบกับนิวยอร์กนิกส์แชมป์สายตะวันออกที่จะมีกำหนดเปิดฉากเกมแรกในวันที่3มิถุนายนนี้ศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสแรกที่สนาม Motorland Aragon ประเทศสเปนก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยออกสตาร์ทจากกริด18ก่อนไล่อันดับขึ้นมาจนเข้าเส้นชัยในอันดับที่13แต่โดนปรับโทษหลังแข่งจบ2อันดับข้อหาทำให้นักบิดเพื่อนร่วมกริดเจออุปสรรคโดยไม่สมควรกลายเป็นจบอันดับที่15ทำให้ก้องมีเพิ่มเป็น3คะแนนในฤดูกาลนี้รั้งอันดับ23บนตารางคะแนนสะสมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกล่าวอวยพรโดยเน้นย้ำให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เล่นให้สนุกและมีความสุขเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและความทรงจำของตัวเองก่อนการเดินทางดรีมกันที่มาเอกปัชชาหัวเสาจากฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกและจะพยายามอย่างเต็มที่ใน4เกมสัปดาห์แรกหากได้รับโอกาสลงสนาม
11: ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยค่ะตั้งใจซ้อมมาระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็ดีใจค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ค่ะก็เต็มทีมมาพร้อมที่สุดค่ะก็จะทำให้เต็มที่ใน4แมตช์ที่เราจะเจอค่ะ
10: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็คเวลา 10:30 น.สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันรวมถึงสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาให้แก่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ที่เมืองเมดันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในรุ่นเยาวชนที่ทาง AFF จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันต่างๆสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาอาทิการพนันการโดนบูลลี่การโดนคุกคามทางเพศเป็นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่นักฟุตบอลในชาติต่างๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 น.วันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 น.และวันที่8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 น.สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ประกาศปรับใช้กติกาใหม่หลายข้อสำหรับฟุตบอลโลก2026เพื่อป้องกันการถ่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินโดยกำหนดให้นักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีขณะที่การทุ่มบอลและการเตะจากปากประตูต้องดำเนินการภายใน5วินาทีนอกจากนี้ผู้เล่นที่ได้รับการปฐมพยาบาลต้องออกจากสนามก่อนกลับมาเล่นอีกครั้งส่วน VAR จะมีอำนาจตรวจสอบจังหวะใบเหลืองที่2และลูกเตะมุมได้เพิ่มขึ้นรวมถึงอนุญาตให้เฉพาะกัปตันทีมเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับผู้ตัดสินได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้ สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อประโมท
13: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์หรือเป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะซง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอเวออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออเอโลทะหะเวอคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโย
6: งาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือบตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าโนฮุและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

ha ve obyo ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka oboda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ku o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ ติไล่ปื้อต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476 พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเล่มุลอกอวิออย่าตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผื่อวิออย่าที่นาริไขตาและข้อนาริชาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุข้อไรกาโอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุข้อพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติแกโอกาปิดาไปเพริโย

Obo dajavi yo ya pha te po thoka dajavi onyo ya cho kholong a khute po ko ga mila le chopa u pa lo che ta vi nga khu obi onyo ra hu ya te pha ge o raika obo dajao kholong a khu okho ga ko ka da ki che vi tha pa to oro pe le te ga le le cha ta u yo ya vi o kholo la se cha le o raika obo dajao kholo ha yu la vi yo me ha vi obi onyo ra hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha ki phe che le te ga le ထောက်ကကြာမဲ့ဒေါ်မဲ့ဇုမဲ့ကမဲ့ဟာလေဒေါ်ဆာချေလီနာချေတဲ့ကလီငါဟူမြော်ခလိုလဲမူယီခော်ရလူလာပဝိထပါတော့မူယီခော်ကြောက်ရခစဖက်တော်လာဝေအနာအဂတိဖထာနေခတော်ဒလဲပူဂါဂကိတူတေဂလီလေကဂျာဝီဒေါ်ဝီချေဝီဇော်ဝီတေဂျေလီလီဖော်ကာအယီယူလဲအာရှူယောတူယောရကထခဒဲညဟဆာဒကိစိမဲယန်ညီလဲချေတဲ့ဆော့ခလိုစညတိပကောဂမီလာပငါဟာပါမီဟာပါခလိုယန်ညီဆက်ချတိညီစညီလဲချခညီဟီညီချခခမခဟာဗီယောဗီယောညရာဟူယတိဖာအိုတေဟာလီလီဗီယောယာဟီနာရီခွဲတာလဲကောနာရီချခဂိုင်တေဟာလီလီငါခလာဟူခရိုက်ကာအဘိုဒါဂျောခလိုတောက်ကေချေဗီယောဝီတီယိုရေဒီယိုဖော်အေအမ်တီဟီအိုဟာစတိခကီရိုဟာစတေလိုက်ဖော်ဘွာလေကညဖော်တေဖော်Facebook Fan Page สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไปเชียวอเวียวเนียลาหุยาติภาติแกลาหุข้อพอนาแล้วนี่คือลาหุชอเจอโปโอกาปิดักไปแพวิยอมและอย่าเพื่อหาวิอย่าขอโลทอกะยูเวลาตาวิอบูจอวิอลอติภาไลฟ์รอจอตาวิโยแม่งาคือลาหุยากาโอคือปือตาแล้วอเลมือทักขไกติแกเชียแล้วโอกาปิดักไปสิแม่ฮาวิอวิอเนียราหุยาติภาโอยันญิแลลิงาคือไทมิงกอคโลสุญิแพแล้วยะกาวิอญิกาแพวิโยใครจะละยันทอกางาคือไทมิงกอคโลภาษาพ่อกาอายิวิอญิติญิโยเลยันญิแลวันวิสาขบูชาโกวิอญิแพวิโยชะดาปะตอเลยันญิแลงาคือไทมิงกอคโลภาษาหุทาอุกุเปเวศาสนาพุทธโกวินาเลภาษาพ่อวิติภาลโกยันญิแลลิภเยาไกแลอโบเตวิโยลิบุคสคนาเวเลภเยาไกแลจาตุดอตุมติภาเลภตุรุติภาทตาปิเวติภาเตวิโยชยาชดอเวอเจติภาดาเวลโกเตวิอเจติภากะดาวิจิแมเลขกว่ายืดจาวิชเนี่ยนี่คือยิมาดอกคอดาวิอเจจวาลโกเตโตลายโยโตลาวิอเจติภาทกะดาเอกาวิโยงาคือไทมิงกอคโลแลอาจุยารัฐบาลมาโกลิงาคือมุมีจอมกุอค่ะงาคือมุมียาถาเลภาษาเลือยู่เวติภาแลนี่คือมุมียานิคัสแลดอจอวิคัสเลือจลาตาวิโยเลภาษามาฝึกมาแต่มันเตเลยงาคือไทมิงเกอแล้วมีจอมคุโอคาอุปเวอโบฮอโลกาเชวิทปะตองาคือภาษาพอนเตเวมาจอเลยก็ยะนิกาลีงาคือลาหุยาบุยาติภาลกุบุยอกเวโยเลยสัญญาวิทปะตอเอโกติกาลิลิกาอายิอือจาเวเตกาลิลิกะนาลียะญีเลยะกะจอปวิชะละโกยะกะขอจอดะหอดะตุเวออเจติภคะเดเตเลยะกะยะกะมาจอหิเวติภาละโกยะกะจาวิอคโลเลยะคะเดญิลึจะแมติปอจายะเอโกญิปอกะยะไอละปึวิแมเลยะคะติภาละโกติปอจายะเลญิปอกอจาจอยวิกะจอปึอะเลจอยะกะกะวิอบูมาชุดะเลอละโกงะฮึเตตาวิอบูมาชุดะเวทัปปะตอเอโกเตกาลิลิกะยะกะจาโคโลออเซพาออเซมาดาวิเจติตานิลึเลยะคันิมาดาดอคาดาเวเลดาวิเยเซพาเยเซมากาวิโลโกยะกาตาวิโอโคโลฮาเลดอซาเลเลฮาดาเปดาวิเยกาเอแพเกกาติโยแมฮาวิโอวิโอนีลาหุยาติพาโองาฮึเยกาตาเลฮึดาวิติยาทาเลงาฮึออซอซาพอฮือดาวิกาเยกากุวิโยเลียวพ่อมิมากุวิโยยาคาลิงาฮืออสอสาพ่อฮือดาวิโอพ่อมิมาแผวิเจติกามาบีหลอฮิโลลิมมีวิโอเลียวข้ากฎไม้พ่อกาฮือดาวิแต่กุแลเลียงาฮือทะเบียนสมรสชติภากาจอวิโยไม่ลอกุเลียวอสอสาพ่อเจฮือดาเลียวพ่อมิมาแผวินะเฮกุมมีพ่อวิโอเลียวข้ากฎไม้คาสลอกุอ
พอมีมาเพหิวิโยเรียชลาปะโตงาคือเลอเรดอชิและเยกาตาโดเวลกวอคือดาวเวออสอสาพอคือดาวิคาชูมมีวิออเรียกค่ากฎไม้พอกับอพอมีมาเพโอแต่ก็แลเรียทะเบียสมรสได้ผ่าคาเดติจอเวลอแมออแล้วก็งาคือทะเบียสมรสมาจอวิทยาท่าเรียกงาคืออสอสาพอคือดาเลอพอมีมาเพกางาคืออพอมาโกงาคืออมีมาเรียติญียีมาปีปาเกลแล้วเรียฮัชชะปะติไกลาวิทยาท่าเรียนี่คือทะเบียสมรสมาจอวิลอโกอาตาตัวอาคอมาจอวิแม่เรียเตโกมีมาอือเก่ามีมาอีแอแพ้ไกลาวิแม่เรียจะดาปะตอเรียงาคือทะเบียสมรสคาเดเตียวิลอโกเรียมีพ่อเรียกข้ากุไม่ข้าเสือคือดาวีไอคาเดเตียวิลอโกน่าเรียอันนี้คือวิอพอเฉลี่ยยามีฮะมาไกลาวิฮัชชะปะติไกลาวิลอโกกาเนี่ยคือตาเพวิโยผู้กะกูยูกาวิแม่เรียอยากตอบผู้กูแลเรียได้ผักกูยูกาวิโยเรียกแค่กว่างาคือทะเบียสมรสจอวิแลเรียฮัชชะปะติแกละกูเนี่ยคืออายีกาอยู่แล้วอโลตาแลสิจิเกคากายตากือแลลีเนคือเมพุชพุเตผาอายะตอพุเตผากูอยู่แพวิลอแมเปื้อเลกะเลงาคือเยกาโคโลวิมอจิเตผาทอกาคาชเวเลญีกาวิมอเลกาแพวินาเลอลอกอทะเบียสมรสเตียวิทยาธรรมมีวิออลิโอคากฎไมโคโลฮึดาวิทปาตอลีเยกาโควิมอเลติเกวิมอแพวิโยเปื้อลอกอกาตอปะฮาเตเลเลเยกาขอมาจอมาหอดาเลบาดาวิทยาถ้าญาติจอวิลอกุกะนี่คือทะเบียสมรสเตียวิลอกุเรนี่คือพ่อมีมาก็คือไกลากะญาลินิหะซาพูเรียาจาจาพูติภากูอยู่แพวิโยลิมีวิออลิโอคากฎไม้ถะเยและเรียคะเตละงาคือทะเบียสมรสจอวิลอกุติญิและเรียจานาปึวิมากุปฏิเหตุแพละเรียอาสะกอจาติไกมากาวิจะเกติแขกาวิลอกุกะนี่คือดอชิตัวอคอจอวิโยเปื้อเลกะเรียงาคือยากะขอวิออซอกกาติภาการเรียงอ่ะคือออกเสพภาพแพวิโยเรียทะเบียนสมรสจอวิลอกุและเรียงอ่ะคืออาจุยาพ่อเรียกกาเตียวิลอกุการเรียงอ่ะคือทะเบียนสมรสคาเดเตียวิลอกุณชพุยาลีฮิพุติภาอาจุยาวิเก้าคารุเชียลอกุกาลาวิคาสเนคือกาแพวิเจเฮกวายีอือจาโลแม่เรียกาตาวิโกวิชอเรียคาเดดอนี้เรียวุสพ่อชอคาคิเพตุนามาสนะอยากคาทะเบียนสมรสชจวาลอกุเรียอสอสาพ่อเจติคือดาวิมาหินะเรียอสอสาพ่อเจียวพ่อมีมาเพวิมาหิเรียกให้กรมมีวิออเรียกค่ากฎไม้คาสกาอพ่อมีมาแพวิทัปตโตเรียกคือเยกาตาวิออโคลุเซกิกาตุโยเรียกให้กรมพ่อกาคาชเวมากาชูตัวปูนะเรียกอยากคาทะเบียนสมรสสกาเรียอพ่อจิติชาลักุมาดาวิพ่อกาโจวิแมรี่อพ่อมาก็มีมาจิติชาลักุญิกาติเกกาคาเซวิแมรี่ดาวิพ่อกาโจเลมาดาวิพ่อกาโจวิลี่เอกคาเดชนิแตนี้ลีเยกาตาวิออคโลอสอสาพ่อคือดาวิเจแผลลักุก็แผลเร่มีวิออเรียกคากฎไหมคาสอพ่อมีมามาเพกะแผลเร่คือดาติเกเชแผลมาพี่มาอยากลีอยากคากากาคือกาโจวิออเจติพาชูลาแม่แต่ก็แลอวิออเนี่ยละหุยติพาธาอสอสาพ่อคือดาวิคาชูลิมมีวิออเรียกคากฎไม้พ่อกาคาเดคือดาโจโลแต่ก็แลกาคือกาโจวิออเจติพาอยู่เวลาเลเรียอวิออเนี่ยละหุยติพาธาจะเคยชิลากาลาวิโยแม่

Avio o haba ta le li ko haba te le hi haba te le chede khlo ko te haba vi te hi ba pila ke che vi yo he ko chele li ya pola vi te ya tha ta pola vi te haba ta le ya e asa kho kho kha gai ga vi yo le ke ko ngan su kro but ko ve na le che vi yo kho lo a te po vi ya li ya se ga ga vi che le nga khu o pa ma ko e ma ko praka sang khom te ya vi lo ko le ma tra se che se le se cho ko kho lo เสกะคกายกะเพวิจิเฮกวนิเวติยาทาเรียประกาศสังคมมคโดกะยายทากะกะฮุลาวิติภาจอตาวิเมลิพุดีเฉลเตหปาวิติหิบะเรียยายตาปอลาเตหปาตาเลอาสะขอขอคกายเฮกวงะฮือประกาศสังคมเตยเวมาตราเสชะเสเลอเสชะกอคโลกะภูบักกะลอวิกาเรียอิโอวิกาติชุนิหปาเลติชุนยาปาไมกาเซฮาเซชโคฮาปาเจเลงาฮูฟุกุเราวินะเลติชุนยาปาฮอมายอเลเซชโคฮาปาอคอกาเชียวิจิแมเรียกฟุกุเราวิโกน่าเรียกประกาศสังคมเตลาวิโยวิกาติขอเตเลนิขอขอโลคิเชียไทยและเรียกย้ายปอลาวิโลโกติฮาปาวิติติฮิบาเรียกประกาศสังคมขอโลรับแผ่วิโลแม่เรียกชะกางาฮือประกาศสังคมมาตราเซชเซเรียกเซชก็ขอโลเชียวินะอปากากาวิแมโอเอกากาเวเรียกชะเวลเงินสงเคราะห์บุตรโกเวน่าเรียกประกาศสังคมขอโลจะได้คือติฮาปาวิติฮิบาปิลากิเชียวเฮกงาฮือลาหูยาประกาศสังคมเตลาเลเตนยขอเกาวิติมูนะเรียกเตลายาจาปอลาวิโลโกย้ายติภาติหปาติหิติหิบาเรียประกาศสังคมมอคโลปิลาไกโตปูนะงะฮือกาจะยื่นคำร้อนวิโยเรียสำนักงานประกันสังคมมอคโลไกแผ่อเรียนคือเช็คคือออเป้านี่จะวิโอติออคโลไกแผ่วิโยไม่เลยกาจะได้คือแลเรียแอปพลิเคชันนี่ประกาศสังคมวิกาจอเรียเฮโกวิโอคโลติกาแผ่วิโยเรียอยากกามาติปุลอกวอนูฮือออเป้านี่จะวิสำนักงานประกาศสังคมมอคโลย้ายปอลาตาวิไบเกอร์เรียคาเตลัยเยนาบาออเป้าอีเวบาประชาชนติภาเรียกอยู่ไกวิโยเรียลือเลยกะผู้ฟื้นราวิทยาท่าขับพ่อฟื้นราไกตุเวเรียธนาคารบัญชีที่ผักกะคาเดอยู่กันเลยเกือบปีล็อกโอเรียประกาศสังคมออกโลมาตราเซชเซเลเซชก็เจติแมรี่ย้ายถากากาฟื้นราวิติฮาปาวิติฮิติฮิบะจอวิเจแต่ก็แล้วอวิยานีราหุยติผาท่าเรียอรอซาตาจะได้ผ่าอยู่เวลาและจะเกชลากาลาวิโยแม่อย่าเพื่อฮาเตปอกากาพอนาแลโอกาพิลาเชเวเตยาลิลิกาซุเมกาเมเชซาโจซาแลฮาเลโดซาโกเลวิโอบูออชิเตปาเตยาลิลิโอคุลุคาบีเยนาปิเมโอบูจา

0: ที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำสำคัญ2สายได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมในโอกาสนี้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบางระกำโมเดลซึ่งมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 327,000 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกในลักษณะอาคารควบคุมระดับน้ำ9ช่องระบายปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านได้ประมาณ 44.33 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งในตำบลท่าบอนและตำบลปากแตะทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบปัญหาทางขึ้นลงเรือประมงตื้นเขินและแนวหินเขื่อนบางส่วนชำรุดกีดขวางทางน้ำส่วนเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพบท่อระบายน้ำบางจุดชำรุดจึงกำชับให้เร่งซ่อมแซมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขณะที่ในพื้นที่ตำบลปากแตะประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า700เมตรพร้อมผลักดันโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงพิจารณาข้อเสนอชาวบ้านเรื่องการวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและลดความรุนแรงของคลื่นลมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาโดยตรงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางน้ำการสนับสนุนอาชีพประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไปพร้อมกันกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งยอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน252คน
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 16:30 น.โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครจำนวน252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตภาษีเจริญจำนวน9คนเขตยานนาวาจำนวน8คนและเขตพญาไทจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกาดูอาคาชอเจอกาดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวโจโจ้เกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกินเนยอเยอบอชอนเนมางามาอาเขาชอเจอยอกานาลู
1: มาถาเจลิญาเอนาโกฮูมาเลนาโกนากาสปอสชอขอนาโกลาซาพือฮอนเนมเอขออาดูอาตียาลวยชิฮอหมอเนดอบิลวยบัททอนซุมอยาลาซาเมเฮวตาหมอโดโดเนเฮลวยขอลาซาญาเมหมอเนฮอมอนาลูกาเนนูเจลวยลาซาญาเมอีคันจอลาซากะกอนีฮอเนเมซิญาเจมอนาสปอสชอติซุมซุมจัมยอสปอสชอเขต1เชียงใหม่นากาจัมยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปายอดามอเดนากาติโกจะเมียวจะเมียวนึมานากอนาลูเดนากาติซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูแม่เ
0: ด้ไอเยเนียวที่ฟอลโลกวันเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออุฮฮาเล่กากอบัชนีจากากอPM 2.5 กะกอฮอลดามาเดอะเยนี้มีจาโดมอนะทางศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพอนากาซาโบจะมยองาซุมตีตีนี้เยจะมยอเยงจังเลยนะแม่เดแกมามือฮอปายอนยุมดาจังอาเดเยเนียวทางผู้ชมมีจาอุฮาเลฮอนเนพีเอ็ม 2.5 กะกอฮอลดาอากกามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปาเนอร์อนุมายานะมีจามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาติเชียในอันนอสุมเชตีบาลางาซีอาคนีพังหายาโกชูเหวงกันนี้อาสัวมาคาจะบ่อนายย่อไปยุบ่อยเจเดเหนือเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ในที่ฟอลโลว์กุมว่าคุมมือดาลัญญานีทีมเชียงใหม่และคู่เธอที่ฟอลโลว์เกิดดามาเด

0: Yopo nalu umheta khodanye uhe hale PM 2.5 he miadala ngale silanga adu mane jange doje apa pakuange je mija ke mine hedo do tolu chua ya mo do de la ne mo fa ne ma menga de mine pila khabyana la khone sa go papa na go khoni pela nyanga adima yoga nalu gumane mija ma ke ni Yohane Yamune Yapurle Ute Lotine Chane Wigger Mida Miga Pier Hone Bocha Mialani Abo Tifolwe Kao Tifolwe Gumane Mida Takode Umurne Yohana Lue Yumodosadoni Jonya Pai Numurne Samnangan Pracha Sampanti Sam Grom Pracha Sampan Papane Jagalna De
1: เยือนี่เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล้านแต่ช่วงหางละหาเชลกะกอจากการเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออยี่นิ้วโฆษณาบีเกอหมอนยาแลนึ่งมาอ้อนานากาแงเลี้ยวแน่แงชนยังง่ายี่นิ้วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งา

0: โอโบดาจ้า
1: โอโบชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: ก็คว่า
0: เนาะซง
3: อุดูธรรมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

Uchiha Udotamade, ye ni yo wa na lu ne lo ye ni yo ye ni yo nim chi ga lo yo mi na lu thon jyo lo a ye ni mi khan ya yo wa na lu ne phaya thon jyo mya de ye nya de Uchiha pa lo ye ni ho ga myo mu du so wa tho chiang mai ne de ye ni yo wa na lu ne a ya thon jyo ho na na li a yam na li we la ne na li che lang ka ni me ye nya lo ที่มีแนวล้อนิมจีนะคนในงานแน่อายุเชื่อมือแน่ล้อนาฬิวร้านในเชื่อหลังกรณีแอบที่ขอรู้ว่าจดามาเหยียดเนี่ยล้ออินาจดังเงินฉลาดมีแนวเหยียดเยี่ยมยากาวันายานาดูเหยียดเนี่ยน่าอินาล้อเหยียดเนี่ยเพื่อเสืออันนั้นเอกเงยย่อหืออันนั้นที่นั่นและพัชร่างอ่ะเดเหยียดเนี่ยเดเธออินาก็ดูนะขอเนี่ยวันวิสาขบูชาและขั้วอันนั้นงานในเหยียดนี้ถึงมิแน่ยี่นี้เพื่อเสียย้อนทอดถาเดอแล้วยี่เนี่ยอีนอนะขอนี่เพื่อเสียอันนี้ย่อหืออันนั้นก็เล่าหรือว่าเราเลยยี่นี้อุชอยหลายทั่วในเราเนี่ยเธอเพื่อเสียยุ่มแล้วในเราเลยยี่นี้เพื่อเสียมีดำเลยเล่นเนี่ยเราเพื่อเสียดอมเมกายานาฮาเลอดูยี่เนี่ยเราอยู่หานึกมาจะมือเมื่อจังก็ดูโลเลยมีจินตนาการจะไม่ได้ยี่เนี่ยเดออีนอนะเราถึงมิแน่รออัคนงาจักรอากาศได้ไหมเนี่ยรอเธอวันวิสาขบูชาแล้วขั้วหน้าเกิดเจอันนั้นตาเลือกง่ายจะไม่ได้ถักเหือก็ดูง่ายเลยและเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยรอเธออินาจังงั้นก็ล่ารออาหัวเนี่ยรอจังถ่ายไปเสียอันนั้นก็ล่ารอไอ้รอเนี่ยอาหัวผลในจังถ่ายก็คงอัคนุพันในปีนั้นหาได้มาเดี๋ยวถึงมิแน่ชัดเจนนะหาได้ยังแม่เนี่ยรอที่คนรู้จักมาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยกันเนี่ยนะรอเนี่ยอายเนื้ออันนั้นจะมาจากอากาศด้านมาเดย์เนื้อเดย์นิมจีเฮก้าเนื้อเนื้อทองจืดแล้วเนื้ออันเดียอากาศอันนั้นน่ะแท้ที่น่ะฉลังอ่ะเดย์เนื้อบาลังสีน่ะขอเนี่ยงาสีอากาศน้ำมันที่หงาเดย์ไทยอันนั้นน่ะอีน่ะวันอาทิตย์อันนั้นสุ่มเช็ดตีบาลาเฮสีน่ะงาสีอากาศน่ะนิพังอายะกดช่วยงานในเนื้อเฮน่าโคตรละโตละยังนี่นะทันจืออันนั้นเดียยังเดียกังอันนี้ก็กลมทามายาจักรได้มีน่าละดัชชิบยุ่มเลยพนักหาดามาเดียยังเดียกันงั้นก็กลมทามายาจักรได้มีน่าอายุมีการเนชาดัชชิบยุ่มเลยพนักหาดามาเดียนึกมาละโอพันเนล่าเลชาดัชช่างอ่ะยังเนี่ยละที่เขาเล่าหน้าหาเบียดมา

thân á đó cha lo yên nhiên phở nè bình nà hạt đào lo lê yên nhì nhà nà hạt biểu đu yô gà nà lũ gà đê yên nhớ đê gà cho nó bà lạ nè nà hạt lạ ở à yên nhì yô gà nà lũ gà ủ đu thơ mà yên nhà lo thơ nè mà khó bà nè nà hạt mẹ e phết bùa bà nè nà hạt mẹ e lo lê yên nhì ngà nè á yô chê mù nè thì khó lũ gà cho nà mà đê yên nhớ đê ư sơ tơ gà thằng chú là nghe nè giờ anh này thảo lo ấy loi nhiều thứ ina cái đồ na à phải sửa anh nói hư anh nói thì nó cứ là ngã đề là loi anh chỉ này vậy nhỉ phải sửa giống thọ thà đồ na loi anh phải sửa nhung leo này loi na mọi thứ là lo để cho tôi đỡ chỉ là mua này loi anh phải sửa nhiều đàn mày lên này lo phải sửa đồ mày cái giờ na hà lên này giờ mười giờ nhà giờ chúng ta giờ đủ lo vậy nhỉ đề vậy nhỉ cái na khỏi mà mani na lo hư cái gì na เราอย่างเนี้ยอาเดือดไทยมิขอนเราคือแต่มันเงยยอมหยามิขอนเราคือเราอย่างเนี้ยมิสังเสียเพื่อเสียยังถอดเถอยอมหยานี่ดามแม่ในอย่างนี้ถึงมิในยอมหยามิขอนเราคือคนในอินาวานานาอันนองแล้วบิเกงาเดียเนี่ยเดียววันราชวันหยุดราชการและขั้วอันนองเราเลยอย่างนี้เธอในยอฮันเนลนึกจะให้จารวยสักกว่าให้จารวยจังอินยาภัยและงานในอย่างนี้เราถึงมิในเราอย่างเนี้ยอาเดือดไทยมิขอนเราคือหน้าอีน่าวันจุดราชการนะครับอันนั้นฉลาดเดียเนื้อเดียแอขอนี่เราเลยนี้เธอเนี่ยล้ออีน่าจอนงั้นน้องฉลาดมีแน่เราเนี่ยอาคารนึกสอดที่นั่นแล้วพนันเราเนี่ยเดียที่มีแน่เราเนี่ยอีน่านึกสอดก็เนี่ยงานงานสิเดียเธออาเดียไทยมีของน้าเราเนี่ยที่มีแน่เราเนี่ยให้ยุ่งยุ่งเลยจะกันเอกันได้เนี่ยเนี่ยล้อวันวิสาขบูชาและขั้วอินเนอร์อันนั้นเหรอคือนะเราเยี่ยวจุลวัยตาเลืออันนั้นอ่ะก็เจออันนั้นอ่ะและเราเลยเยี่ยนวันวิสาขบูชาและเธอหน้าเดียเยี่ยเดียโคนารูนะเธอกะในโคตรละตัวไทยพ่อป้าก็ดูหน้าเราเยี่ยสิบห้าค่ำเดือนหกและขั้วอันนั้นฉลางอ่ะเดียเยี่ยเดียบาลาลาโลลงเงมีโกเชียบาลาและงาเทไทยอันนั้นเอกน้าเราเยี่ยวแล้วเธอเงี้ยเนาะก็ดูนะขอเนี่ยเราเลยอย่างนี้เธออาจจะเปลี่ยนเล่าอันง่ายและก็หนาเดียเนี่ยเดียเธอก็พระพุทธเจ้าและคุณงานเราในอย่างนี้พระพุทธเจ้าในเดลเลออันเนาะยศก็มีของอยู่ตาสีเงาอันเนาะห้องในอายุเสียอันเนาะฉลังอ่ะเดียเนี่ยเดียอาเดียไทยมีของเราคุยหนาเราอย่างเนี้ยเธอเนี่ยหิบาสุขไทยและคุณอายามเราคุยเนี่ยออนไลน์เนี่ยจะได้ละเอง่ายเดียเนี่ยเดียน่าเห็นแล้วจะไม่ยากก็ง่ายเฉยเนี่ยหรอเธอก็อายุเดลี่อันน่ะเราเนี่ยเธออายุมาเดลี่มีน่าเราพอสอนแล้วคุยยังไม่ก็เราไม่ชีเราไม่หูเราเย่เชี่ยวโขเราเลยเนี่ยเธอก็บาลาเราเนี่ยสิบห้าค่ำเดือนหกแล้วคุยปีจอแล้วคุ้งอายุโขน่าเราเนี่ยอายุเดลี่อันน่ะฉลาดง่ายเดียเนี่ยเดียเธอก็พระราชอุทยานลุมพินีและคู่กางาแทเย็นเนี่ยไอ้หล่อหน้าอายุเอ๋ยเชี่ยงอ่ะขวบยังล่างเงี้ยแล้วเนี่ยเฮ้ยเงี้ยขวบนะขวบเนี่ยสิบห้าข้าเดือนหกปีรักกาและคู่งาแทเย็นเนี่ยแล้วเธออาหูบานาหยดชมยอนระเบอร์เจ้าชายสิทธัตถะและคู่งาแทเย็นเนี่ยไอ้หล่อเฮ้ยเงี้ยเฮ้ยเงี้ยเนาะอายุเอ๋ยเชี่ยงอ่ะขวบยังล่างเงี้ยแล้วเลยเย็นนี้เธอก็อายุมาโดนไอ้มิฉาคุยตาก็คอยเย็นน่ะหลวงขอโดยจีนันเนสิญญาจิงอ่ะเย็นเนี่ยชอบการตรัสรู้และคู่งานเนี่ยที่ไม่ได้อยู่เฮงเงินนะขอเธอเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคู่ยาเกิดงานเดียเนี่ยเดียงูเชงงามเงาเชียร์ลอยอยู่เฮงเงินนะสุ่มเชงงาโขบยังละงานเดียเนี่ยเดียทั้งเนี่ยตำบลอุรุเวลาเสนานิคมและงานเดียเนี่ยล้อพุทธคยาและคู่งานเดียเนี่ยยมนาลอยเนี่ยทั้งรัฐพิหารประเทศอินเดียและคู่มีของเราคืองาเดียอินยุ่มนาเลยเนี่ยน่าเอ้ยไงเนี่ยนะขอสมเชงงาขวบยังไงมิฉาเวตาก็ขอรู้ขอโดยจริงนะขอเนี่ยดอมแม่งานในเย็นนี้ดอมแม่แม่นะขอเนี่ยอย่าเช่ขวบยังนี่แม่นาละแม่เล้าเนี่ยเราเนี่ยอย่าเช่ขวบยังไงเฮ้ยไงเรานะขอเนี่ยสิบห้าข้ามเดือนหกปีมาเสงและขั้วอายามฉลิงอ่ะรอเย็นเนี่ยอย่าชิงงาเดียเนี่ยเดียเอกนะขอเนี่ยอย่าในเดือนอันน่ะอายุเนี่ยมิฉาเวตาก็กวาดชิญญาอันนั้นห้องเนี่ยร้อยเย็นย่อยอายุเนี่ยเสียอันนั้นเถอะอันนั้นเอ็กก็เงี้ยสิบห้ารอสิบห้าค่ำเดือนหกและคู่งานเทียเย็นย่าไอ้หรอเออเ
thengena bala thu sian yo kho na ro itiga chale nga de ye nya de thimine lo yo hu ana holo chala mine lo yo hu ana le biga nga wan vi sa kha bu cha le kho ana nga ne ye ni thimine lo ye nya ye ni pe sia nya tho tha de na kho ni thaga a pa pu ta cha ba ne ko ga du de a yo ne do me ga ne ko ga du de le nga the ye nya lo pe sia nyum le ya ne lo ye nya pe sum nya da ne le ne pesu do mega na hale nga de hone ta ta mang lo jang le nge ayam la khoi na khone ta ga a cho kan chu thu vien thia la khu nga the ye nya la pesu nyu jo jo le chang le nga ne ye ni la de ti mi le hna kho nya e yu nyu nyum la ye ni ta pesu nya ma ya tho de kho nya ji mi ne yo hu an nga le la la ye ye ni yo ana lo ya si nya ke pha ja ga a ga da na ne bi si bi ga le de ye ni yo de เออกานาเนี่ยตัวชาติบิ้มและพนักงานมาเยี่ยนเยี่ยว

0: เธอนะต่อชาติย้ายจิบยุ้มเฮก้าเยี่ยพอในปีนหาดาวแล้วเลยนี้ดนอปลาเนี่ยนะหาล่าอยากนะรู้เอวดูธรรมะเดยเยี่ยเดงานแหนอายุเฉมือนนะถูกเราจะดามาเยี่ยอินายโยหืออันเนาะเราเกล้าร้อยเพื่ออันเนาะโยหืออันเนาะเกล้าร้อยเฮก้าหัวอัพโพเนี่ยจะอังถ่ายทีมย้ายเนี่ยล้อเธออีข้อเราคอยจ่อยเพื่อถ้าหือพาเร็วแรงอาเทียกะแล้วเราเยี่ยเฮก้าหุ่มเดพอในปีนาหาดาเนี่ยหัวอัพโพในจังถ่ายล้อที่เขาลอยนาหาดามา
1: อยู่ก็กอดดูนะคนนี้เธอไปซื้อไปซื้อแล้วน่าเดือดขยะไปซื้อแล้วน่าคนนี้ไปซื้อแล้วหนูบุรอยอยู่จอพระแล้วงาแถมแม่พระแล้วน่าคนนี้ก็ดึงมามือช่วงพ่อพระแล้วน่าคนนี้ก็ดึงมามือช่วงโนเบื่ออยู่นี่เธอไม่แน่พระแล้วน่าเออไปซื้อเองอ่ะน่าเดือดขยะน่ายุ่งพระแล้วพระแล้วน่าคนนี้ไปซื้อแล้วหนูบุรอยอยู่พ่อพระแม่พระแล้วนะคนนี้อยู่จิมนาเองแต่โยฮันเนี่ยอิสันนี่โยฮันอิสันนี่มือเนี่ยเราอิช่วยอิสันมือดูโลโยฮันมาดาโลแล้วขอเอ็นยังไงอยู่เนี่ยเธอไม่เนี่ยก็ก่อนยุ่งงานจัดการเนี่ยก่อนหน้าคนนี้เธอยังมีบุตรีอ่ะไปซื้อตัดไตเออเธอวันนี้จะขึ้นจะขึ้นเฉยดูมือดูมือตัดไตเออเธอก็รออยู่เนี่ยอ่ะมั้งจักเออนี่ทางก็กองอ่ะอยู่เนี่ยก็ดูน่ารออยู่เนี่ยเธอยังมีบุตรีอ่ะจ้าเจียอยู่เนี่ยอยู่สอนนะลูกหัวตาตาเล่ออยู่อยู่หัวตาตาหน้าของนี่เธอหัวตาตาเธอไอ้อยู่ดื้อมาจังมือจังมือปัดเตี้ยวกันเลยวันนี้จังดื้อมาจังคือคืออยู่มุพาราชาราชาลำมือลำมือรอจ่าเออเชื่ออยู่มุพาราสาหิวงานเนี่ยอยู่นี่ไปซื้อไอ้ยึกเออหลังหัวตาตาไอ้ก็อยู่สอนนะลูกตาเล่อจีไอ้อยู่ไปซื้อนึกมันนึกเกินดำมือเธอไอ้ลอยอยู่อยู่ยศนารุยศนารุโรจังเจียยังก็เนี่ยนะคนนี้ตาตากันนะคนนี้ไปซื้อดอกทูบกันนะฮะนะฮะนะฮะงาล้อนะฮะหมองไงนาก็เนี่ยนะไปซื้อเถื่อนเนี่ยไงชอไปซื้อหุ่นจีจักรเนี่ยนะฮะแล้วตัวจ้องอยู่นารุนาก็เนี่ยนะคนนี้เธอไงยศนารุโคไม่เลยนะคนนี้เธอไงเธอที่นอนนะเจียยังไปซื้อไปซื้อยูหอตาตาล้านาเราไปซื้อยกกำมาพูดอาชงเจก็หอตาไปซื้อยกก็หอตาล้านาคนนี้เธอใจไปซื้อเถื่อไปซื้ออีกยกก็อ่างเลียจีหรืออ่างเลียนั่นยูสอกกำมายังจะเกิดแน่เธอไอ้ล่ะไปซื้อเธอยูจอเราไปซื้อยูอยู่ที่ยูจอไปซื้ออีกจอกเธอจกก็ไปซื้อเถื่อพระเวียนเนอไปซื้ออีกเถื่อนเอ็นเอลิงอ่ะเธอเอ็นเอลิงเธอน้าคนนี้ยามีบุตรก็น้องหัวตาตาเล่ตาเล่มีชื่อดูมือยุ่งจังคือหัวตาตาเล่หัวน้องยามือพังไอชอชอโจหัวหน้าเล่ตัวโลเอจีนึกมาไอยอดยอดที่กันเล่นึกมาหนึ่งเจมันเจนนึกมาหนึ่งสูชอหาเล่รอยเนี่ยอามาที่มาแต่เจล่าจ้ามาบีจามบีดอนี่ยอดชายยองชอหาลูกไงมาไอดอมเทนี่ป้าอีกคนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยจ้าเจเลยอาชอยอยู่หาพวงจ้าเดือดตัวเอ็นเนล่ะเนี่ยแล้วไปซื้ออยู่เถื่อนตัวเอ็นเนลิงอ่ะเจียเนี่ยนั่นไปซื้อเถื่อนอะไรอยู่เถื่อนอะไรที่ป่อยนี่นับบอกกันเลยก็มาดูนี่น่าหาไม่เจียน่าหาหน้าคนนี้มากะที่เจียมากะเออเนี่ยล่ะโคโลจงอ่ะล่ะเถื่อนไปซื้อเถื่อนเอ็นเนลีคนนี้นั่นไปซื้อเถื่อนอะไรพระเอเจเธออายอมาเนี่ยดงเงินชงเงี้ยยมือพามาเงี้ยเจเลยหรออายอย่าห้อยอพยายอก็ดูน้าคนนี้ยุ่งจะโตมันเยอะจ้วเนี่ยสมือรู้ที่จีมาสามายนี้กูจ้าเลยหรออันน่ะยอมาเงี้ยน้าคนนี้ดมามือเงี้ยกูเนี่ยเฮ้ยเงี้ยห้อเนี่ยเฮ้ยเงี้ยห้อเนี่ยนอนเนล้านเนี่ยก็จ้าเนี่ยไปซื้อยุ่งล้านเนี่ยนอนเนี่ยล้านก็มาด้วยเลยหรอนอนจุกก็จ้าน้าคนนี้ที่จีเลยบ้ายอมาเนี่ยจุกก็ที่จีและเดือดขยันน่าเจี๊ยละและอะไรที่เจที่พียงโคโรดัวรอยเนี่ยชอนหน้ามือไปล้างมือแรงอ่ะแต่เธอนั่งก็ในน้าคนนี้เธออีเขามีสีบอกไปไงมาบินนี่อะไรมาบีชงเลียเจี๊ยเลยล่ะเขามีสีบอกไปไงมาบีชงเลยอันน่ะอายุมาเธอหน้าคนนี้อีสองนี้หมอยเนี่ยนู่นนี่คอยก็มาบอกอันนั้นนุ่นๆก็ยกข้าเออมันเออทำมือนี้เปลี่ยนงานแล้วนุ่นๆยกข้ามาบอกนี่แล้วเธอไม่เนี่ยอายุมาตัวรู้กันเมียยกข้าหน้าลูกสาวโดนยาแหละตัวรู้ชูทางอ่ะเจียยายมีบุหัวน่ารอยยิ่งเนี่ยน้าก็เนี่ยน้าคนนี้ไปเสื้อกับใครเออ ที่จะดอมาทุ่งนี้น่าห่างายืดเนี่ยที่จะมันไงชนนี่รอไปซื้อไปซื้อใจที่ก็ย้อนตัวจากบินในเรือเลยน้าก็ในน้าคนนี้ใจยนอยอดเจียยืดเนี่ยใจยนอยอดน้าคนนี้บ้าไปซื้อยืดเกือกันรอยก็ยอย้อนจังยืดไปซื้อป่าชอยนุ่งย้อนจังไหนยืดเจน้าอุลาน้าคนนี้อามาเออมาเออยุ่มมีสีช่างใจเจียยืดช่างใจน้าคนนี้และเฮือพยานุยาลากเกือมีเฮือเบอร์เลยหรอยาลากเกือไอ้ขันติโปลีอ้อมมาและไอ้ในยาลีอ้อมอันเจยาลีอ้อมน้าคนนี้ก็ย้อนดำเนื้อเลี้ยวไอ้ยอมมาเห่ไอ้บูบูหรอย้อนดำเนื้อเลี้ยวกันนั่นละฮะเช่นอันเจไปซื้อขันเกือและไปซื้อเท่านั้นนะเฮือเลี้ยวช่วยไอ้ขันเกือกันแล้วละเช่นน้าคนนี้ย้อยย้อยไปมาขั้วเนี่ยอุดมิตรกับทางล่างอันเจยืนยันไปซื้อกันหรอน้าก็ในน้าคนนี้ยอมมีจริงไงก็ในน้ายอมมีจริงไงชอหรอน้าก็ไงชอน้าคนนี้แหละไปซื้ออีกครั้งไปซื้อกึกายาและนาหางอ่ะนาไปอับบุเถื่อนในนิพพ์เถื่อนนาก่อนนี้ไปซื้อละพ่ออยู่ในดูทองทองอยู่ในละจิมทากาเนื้อเกลืองก็ในนาก่อนนี้โอ้ละยามาและยมยังก็ไปซื้อละพ่อยาใหญ่และพิบาสุโขทัยพ่อป้าไปซื้อละพ่อขอยาเชียงแสนพ่อป้าไปซื้อละพ่อขอยาและไปซื้อยมมือยมยังจีใหญ่และไอเนี่ยไปซื้อเถื่อนซื้อในอยู่ยุ่งละตาป้าซื้อในพ่อเขาเล่นอ่ะจีพ่อเขาเล่นน้าคนนี้ไปซื้อเถื่อนน้าตัวมาทั่วจีอยู่เนี่ยน้าก็ในน้าคนนี้ไปซื้อเถื่อนเบอร์นอนน้าอามาเถื่อนจ้อสีและตัวรู้อยากไอ้ดูหลานจีน้าตัวรู้ไอ้ดูหลานน้าคนนี้อับบู้น้าคนนี้นึกมาดื้อมาเออกะขาดนึกมาชกุยงานจีอยู่เนี่ยพี่ปานึกมานั่นเลยนั่นเลยชกุยงานจีน้าก็ในน้าคนนี้เธออายุไม่ไปยุ่งน้าหัวป่านิวยอร์กจะทำการบิจมาแล้วตัวเอ็นเนน่าคนนี้ไปซื้อกับช่องหอยไก่กูแล้วก็เมียลอยเนี่ยอันน่ะแล้วก็เนน่าคนนี้ไปซื้อเถอะอยู่ไอ้ลาไก่กูแล้วก็ไอ้เนื้อน่าคนนี้จะมีพันหยงในงานอยู่เนี่ยไปซื้อเถอะอังล้องามามาจ้าและงามาย่อยยี่ยงตัวเด็กก็ไม่ยาและอาจุดที่เหรอเนี่ยเงินน่ะอาจุดที่เหรอไก่เนี่ยเงินน่ะมาลาจิมาลาดีและไปซื้อเถอะตัวรู้อย่างนี้ไงนับไปซื้อเถอะไงที่จีมังเงียนี่ก็ในน้าคนนี้เลยมาดีแล้วเนี่ยไปซื้อเลยจีเนี่ยน่ะเพื่อก็ในน้าคนนี้ไปซื้อเถอะไปซื้ออยู่เลยงานรอน่ามาเถอะมาไงหัวตาผ้าตาเลยจีหัวตาผ้าตาเล่นน้าคนนี้อามาเถอะมาไงหัวตาตาเล่นน้าใจอยู่นอนเล่นเนี่ยหัวตาตาเล่นน้าลาเช่จีเนี่ยอยู่มาผ่อนน้ำแม่ของไงขออือลาเช่งานจีก็ในน้าคนนี้อายุเธอไปซื้อเธอดำว่าน่ารอยืนอยู่น่าไปซื้อเนี่ยไปซื้อยองเฮือเฮือดำเนี่ยเจอน่าไปซื้อเธอเนี่ยเนี่ยพระเล่นไอ้นาวสูไอ้เนี่ยรอยืนอยู่ฮามาขอไอ้เกินยังไงเนี่ยไปซื้อหนอเอิญยุ่มลายเฮือเจอกะเธอยมุพังไงกันต้องเทเนมาโลและตุลุน่าห่างกันจีอันน่ะไอ้ยอบุยมุพังไงกันเนี่ยไม่และหงาเอิญยุ่มจะเอาไปซื้อเบอร์เลยรอไปซื้อแล้วพ่อพันหนูเกินกันจีอีกเนี่ยงาซาจิขอไอ้มือพาโดนแน่ๆจะโดนอยู่จีนั่นลูมือพาจังหวะแน่ๆเฮกาลาเออมาแล้วรออยู่เนี่ยน้าก็เนี่ยน้าไปซื้อกับน้าคนนี้ง่าไปซื้อละพ่อแอมาเงือดีและหนอมังแอลีหนอมังและตัวรู้อย่าแอ่นเองอ่ะหนอมาเธอหน้าและยังไม่เนี่ยง่ายอยู่เนี่ยอยู่ห้าเออมอดัวละเฮือเนี่ยน้าฮือเจอกะชิฮือมันเจอชิฮือมันช่องเจอกะแล้วรออยู่เนี่ยยูฮามาโยฮันยีบินเนลาโยฮามาโยฮามาโยฮามาโยฮามาโดนาลากอลากามันุกนี่โยฮายีเนกอพาเพนี่และน้องบอนเนลาเนนอชูเนลาเออแลลออัญโยโยซาซาชูลางาและโยนอนาลูนอกาโยมุพาเดมุเลอเนโยมุพาโคโลยาโจฮโนมานานิวดุดุเวลิงาอันนานิสานานิยองเนน้องชูลางาน้องมาหน้านี่เมื่อคนนี้ไอ้ยอมจะนี่จังเนี่ยน้องบิดาเนี่ยแล้วเนี่ยน้องจะแม่บิดาเดียวเนี่ยน้องมาหนังจะเลยยกันน่าก็หอยน้องมาจังเท่าเนี่ยน้องยนุ่มจะแม่บิลุ่มเลยน้องมาอยู่กับเฮือกน้องมาที่จังมาอยู่กับหัวน้องจูฮูเลยอันนั้นน้องหน้าน้องมาอยู่จังเอาเงี้ยเลยน้องมาหมดดูบินน่ารักยานุ่นน้องมาหมดดูบินน่ารักพายและน้องมาหนึ่งมาหน้าเล่นน่าเล่นน้องน่ากันเงยๆต้องเถื่อเถื่อแหละยศน่ารู้น้องน่ายามาเอาแรงเวน่าคนนี้น้องมาอยู่ยศน่ารู้ไม่พี่โดนเงยสีรู้โดนเงยพายและลอยยืนเยี่ยวแต่มีในยศน่ารู้ยศหายยามือยศสะดุน่าอามาเกล้าแช่เลยหรออามาเนี่ยมัน อามาเนมาบอนเนี่ยเนอามาเนงมาได้ดอมาเทลอนัวนอกโลหือลานเนมาจอญาและนอมาทีอาเตอะเดมีหังละเฮือนาและยูฮาอามาตาหือเจทีอามาจอและเธอมีเนนอมังยอมพังแงได้ดอมเทลเดและตรูเนี่ยเป็นยังไงอีเนี่ยนอนอมาเมียนเธอนอมังฮอและนาบอเธอนอมังนะหาและลอยอีญูนอมายูจอยูจางาและโยโจนาลูเมียนึฮอนาบอนาฮาวเนเมลานาบิจานาลานาแงแกดอนเทียวเนนึนึทาบิซาและลอยอีญูโยฮังบอฮือลาเนบอดูเนชูลาเอเธอซาแกลาเอขอยอมยองาและเธอมีเนทาพาบิซาและนาแงจอยูมุพาแงแกดอนเทียวเนเมลาแงจอยูมุพาบิจาบิดอเดเดและนอมาเทียเตเพเจเนทาบิจอและนอมาเทียจอเตงายญวาและลอตัวยาเอ็นงาจีน่าตัวน่าคนนี้นอมังยุ่งยติตีแล้วก็กายสุยน้องก็จุดฐานจุดฐานก็บิดจ่อบิดจ่อทับบิสาเลยล่ะทับบิจงเลยล่ะว่าสักแนวเลยวันนี้มุพาจังคือจังคือนอมังบิดจ่อแดเลยเปซื้อนอมยามาเองานเนี่ยชอบพลาดในบ้านแล้วงานยีเนี่ยเปซื้ออีกคนจ่อหัวหน้าเปซื้อยุ่งมันจ่อนามเปซึนิมโจเปซึนามาเชฮือเจและนูและยอยอมังลอยยีญูนอยอโจนาลูอายองคนยูจะจะโคตะหมลาเออายอยอดึมาจะคือจะคือจะมาและลอกะจือเลยเออแลจิมินเนแลงนาคนนี้นอมาตุบิสาและยอมาสิญามีเอละอีญัวนอมาตโรโจเนบิสาและนอนอมาแฮและนอมันบิจันบิดอมบิจันมาบิจันบิดอเดนี่ยอนตอดำลาเถอญัวยอมาพาจองญามีและที่ป้อมมาพามีออญามีและดอชุนีเอเนญาและตโรยาเอเนงาญีญาอะจิมินเนและงนาคนนี้นอออญุมละเฮโจเปซึทาฮึเจมและงาเปซึญุมโจทานอออีคอนละเฮโจเปซึจูฮูมาจอญาและลอเจนนงและมางนาและเธอมีเนนอมังบิจาบิดอเดอเนยูโกจาเดดอเดอฮึนอมังจอมเมบิจากาเนฮอฮงเอเปซึนยุนดัมลาและอะกึกาดัมยีขอนีและลอยีญูอินวานอมาตุบิสานะยอดัมเลขอยออมพะจังอญามยาและตโลเอเนกาเจยีญาเทมิเนยีญีอะดะคายายูวานาลูเอเนฮือนาขอนีอะบูอบูอัมเปซึอเนยัมเมเนนาขอนีที่จะมาเอ็งจะยืนยันสักส่วนนี้นึกถ่านเนี่ยเมื่อไม่พิโดเลยลอยยืนยิ่งน้าก็เนี่ยน้าไปซื้อเธออยากเอ็งเนี่ยอะไรอยู่หาไม่มือพังเงี้ยกันตรงเทเลยอันน่ะอาสัวอยู่ว่าน้ารู้เลยตัวเองอะไรเธอเลยอยู่หามังอยู่มือพังเงี้ยกันตรงเทมาโลเลยล่ะที่เดือนน่ะอยู่หามาดังจงเงี้ยอยู่หามาดังมันอยู่กันจะยืนยันน้าอยู่หามาอะดังอยู่มือพังที่น้องฮู้โอ้ยเลยอุมาอุดาเลนุกละเงี้ยมาดามาจอนี่สิบเดียวเนี่ยอายามเจอสอนเนี่ยยามาดังยูมุพาเงี้ยมาแก่ดอมยาเทเนอเธอยูมีอาจารย์เธอมีเนี่ยยูวานาลูเล่ตัวเองอ่ะแต่ยูหามาเธอแล้วยูดูมาหือเทียแม่แล้วอัชชอนาหืออันนามือแล้วอันนามีมองแล้วคนนี้ยูหามาลูหือมองเทียมาจ้าแล้วลอยยืนอยู่
0: เธอนะอาหูอัพโพเนจะอังถ่ายลอยยูลอยน้ำมืออันนาก็ล่าลอยเยเนี่ยพอเนี่ยบินหาดาวมาเดียเนี่ยเดก็เนี่ยน่าร้อยยำเขาจะเล่าเฮอเยชาก็เลยบินหาดาวแกมาเยเนี่ยล้อยุ่มหัวกับพอเนี่ยบินหาดาวผมแล้วขอเนี่ยอาดูอาจาเนี่ยจะช่างถ่ายงาเดอายำเขาจะเล่าร้อยบินหาดาวเนี่ยอายำเจียนะขอเนี่ยก็อิมาล้ออุจิอยู่เมเดียโยกันนั่นรู้แล้วอ่ะขั้นหนึ่งสอที่เขาเล่าพัฒน์จุฬามาเดก็อิมาเดอุดูทำไม
2: มีลอยแค่ปุ่นยนต์ที่น่ารักมันจะยุ่งสุดที่น่าท้องไห้แค่แต่ใช้มือยันยุ่งเส้นที่จีรักกันเนี่ยโลกเบียร์เล่นน้ำมาทุ่มมาเด

どなた馬が愛くガネボタンライラシャレジカユネボタンララシェの愛くジカラニェニャ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
7: นางสาวลลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการบินและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยในระยะแรกเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานภูมิภาคเช่นกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเช่นสุราษฎร์ธานีและหัวหินจากประเทศต้นทางที่สำคัญได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยมีเมืองรอง7จังหวัดเป้าหมายได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของการเดินทางในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเน้นย้ำประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
8: นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.เปิดเผยว่าบวท.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทางนี้ข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการออกประกาศไปแล้ว593ฉบับ ซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วปฏิพลสถาปมารายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพเตรียมทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมืองพร้อมลดค่าเช่าลดราคาบ้านตลอดปีนี้
9: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมือง7แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยควบคู่กับการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยได้ติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปแล้ว34โครงการและมีแผนขยายเพิ่มเติมอีก15โครงการและพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging ในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอาทิการลดค่าเช่า300ถึง500บาทต่อเดือนตลอดปี2569และลดราคาบ้านสูงสุดร้อยละ20และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีครอบคลุมกว่า60โครงการเคหะทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาโครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
3: ็ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าทั่วพันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128ในค่ะออเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลืออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เลือน1อิงเกรด2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลียวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออัมมีหมอกกวนกองกวนมู

0: จ่องฮู้ค่าหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 เซขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเฮาค่าขึ้นในค่าออลองรถย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแว่อ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันป๊อถุกแม่นอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮังลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
1: ์พิษหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันคงสร้างดีไซเนอร์ออกแบบในขะก้นอันสนเสือปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการแหลกลายคุณมุ้นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีโคงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ่าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นค่ะย่อก่อการคึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ดังสอบพาวเวอร์สาขาแฟชั่นในค่ะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออกในวันที่ละหล่าวันที่1ถึงวันที่3เหลือนทน62เหงปลาย26ในอองตีศูนย์การค่าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในก็จะมีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซเนอร์แฟชั่นนะคะย่อก็ก้นอันลงเรียนภายพาไทยจื้อเสียงหลังตั้งเมืองจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10องตี1ปากคู่ของเครื่องใจโฮมกับนั่งแฟชั่นอันหางหรือหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวย่อก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหู้เกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาดีเครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันคาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหู้ลองการเอาป้ายวนของสร้างไทยน่ะเสียมาเปลี่ยนป้ายหลากหลายมาเจอเฮามันโฮมสมัยในนั่นค่ะอ้ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีหลีในครบทบจอมก้นอันลงเหรียญไฟแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหู้มีบารังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดหมอกปอมไปพี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2566อองตีศูนย์การค่ะเซ็นทันเก้งใหม่นะคะอ๋อขอบใจอย่านำค่ะ
0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้โฮมบารังมีดังเซอร์ถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เมื่อสูงทั้งเซิงค่ะพี่น้องผู้ยินชมเฮาเขาเฮาค่ะฮกทุกซ่อมปอแม่พี่น้องเขาเสอยู่ในตอนการภาษาความใต้ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อในถึงมาวันอาทิตย์ที่31เหลือนชน5 2แห่งปลาย26เป็นวันเหลือน7ม้นในนั้นค่ะเอาฮกทุกซ่อมกันทั้งข่าวหมู่ข่าวนู้นเสอยู่ซ่อมกันที่ในข่าวยาม 10:00 ถึง 11:00 กลางในกลางค่ําฮกทุกซ่อมกันที่ในค่ะอ้อตอนดาในวันเมื่อในก็ติเลงยินถ่อมปารังธรรมาตราแลอย่าลืมค่ะโจกาดีกว่าถ่อมปื้นหูน้ําตั้งหันกว้างและธรรมาตราฝากฟังไว้บันพี่น้องเขาลองฟิงฟ้าราศีในนั้นค่ะที่จังมีฝนฝนล้มๆฝนตกน้ําท่วมน้ํานองไหลหลุได้ฟังกันไว้จอมต่อบ่ถึงวันที่1พุ่นเหย่าแล้วก็ทางรองนึงมันเป็นมาในข้าวฝนเฮาค่ะก็หลุเลยฟังกันไว้ไกลพี่ก็หลุเลยไว้พี่ในนั้นค่ะอ้อยกก็ย้อนผินบอกพี่น้องเขาข้าวยามสี่มองเตกว่านั่นเนี่ยค่ะเนาะก็อย่าลืมค่ะเพื่อนก็เดมีมายินถ่อมเพลงความในนั่นค่ะดีตั้งเซ็นทรัลแอร์พอร์ตจันสีตั้งนาเมเจอร์ซินิเพล็กในนั่นค่ะออนโหน้ำนาจัดเทศเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะยินถ่อมเพลงความเมืองลานนาในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็เดมีผู้ห้องความเมืองหนังในจุ้มเอสเอลในค่ะเนาะมิวSL ในคะเนาะยกก็ติมีทางอ้อมรัตนังเดมีแทงใต้ฝุ่นนะคะยกก็ติมีทางจุ้มหลวนหงเฮ็ดเขาว่าเคเข่งตั้งสันกำแพงจึงจะในทางลูกก่อนค่ะอ๋อในก็พี่หมอกูก็กว่าฟรีๆขนาดอําเสียงกามันกว่าปันแห้งยินถ่อมเพียงความกันไหลในนั่นค่ะดีจัน4เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพาซาในวันที่31ในข้าวยาม4:00 นในค่ะพี่หมอกูก็กูก้นค่ะอ๋อ

อ๋อค่ะก็ไม่มาถ่อมด้วยปืนหูตั้งหันฝักตอนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาก่อนค่ะเข้ามาในข้าวฝนค่ะนะมันก็ดีมีเห็บออกมาจอมหุยจอมลอยในค่ะจอมลอยในค่ะนะเนาะก็ดีมีเห็บสกาเห็บก็ดีออกมาค่ะป้อเป็นข้าวหื้อข้าวฝนก้นวันก้นสวนเขาก็ดีเลยกินผักเหลืองสีอัมก้าค่ะเอากว่าขายเลยป้าในกัดในซาเชียงลูกก่อนค่ะนะป้ากว่าแอวแลเนื้อเถินป้ากว่าแอวแลเนื้อเถินเนื้อปาดแลจอมเจอในสวนในจึงอันไรด้วยหันเลือเสียต้นไม้ต้นหมอกต้นพักคือเจอกูเส้นแซนเยี่ยวไหนไรหันป้าสีอันหางหลีหางงามเจอหนังสีเห็บในก็มีหลากหลายหลายลายสีค่ะหางหลีออกจอมฟิงตื้นสภาวะป้อของป้อเหลืองติ้มลงกว่าค่ะเป็นหมุกเป็นหมุกหลงไว้ค่ะนะเตหันกบอยู่จอมเจอต้นไม้เนื้อลิ้นเหรียญสนเหรียญไฮเจอในหังหลีตาตาที่เอาเมื่อมือแกงเฮ็ดกินผักหลีผักหวานเต้ๆค่ะในเสตาก่อนหนังหันนั่นอ่ําจะว่าเตกินไลกูอันเตกินไลกูเมียวค่ะนะในก็บ่มาลัดถึงลองเฮ็ดในจึงเผาๆก็ต่อติไลเจอกินย้อนเฮ็ดในเป็นผักอันหวานมี1เสอํากามีพรหลีดอนตาป้ายอยู่หลีก้นเฮาเต้ๆแลเฮ็บในป้อเตเอากินจอมหนังฟิงตื้นมันในซึ้งเฮาคาเตเลยกินอันมีวิตามินน้ำโปรตีนน้ำยอก็อันมีอยู่ดีในเฮ็บนั่นเจ้าหนังวิตามิน B1 B2 ในแคลเซียมเขาเจ้าในตั้งน้ำค่ะเนื้อเฮ็บนั่นก็หวานอ่ำซุ้มเนื้อป่าปลาเจ้านั่นสีอ่ำก้าจอยแกลดย้อมปั่นเลยตั้งเป็นเทียงลูกก่อนค่ะนะตั้งเป็นฮุกไห้ลงมือหนังแกนซาเยลแกนตั้งเป็นลงลืมหลอดเลือดโฮเจอติบตั้งเป็นเลือดซุ้มในเนี่ยอีกตั้งจอยฮอร์โมนเฮาคากำทิ้งปั่นเจ้าหนังอ๊อกอ๋อโหเจอปอดตับเส้นเลือดเลียนไหลหลีเจ้าหนังในขาออกำปั่นนำแต่ก่อเฮ็บในเตออกพ้องขิงข้าวเหลือนหกหันต่อถึงเหลือนแปดเหลือนเก้าพ้องขิงข้าวผลตกนั่นกล้วยค่ะเฮ็บในเตแต่ตีเจอแมงอันอ่อนอิดเล่งหรือเสพองผลมุกนั่นค่ะนะตีเฮาเตรียมหันไรนั่นเสร็จแล้วมันแพกว่าจอมลมกว่ากูตีกูตั้งเป็นอันซ่าอันมองเจ้าไหนหักไม่เผอไม่อันตายอันเน่าเจอในแหละอีกป้าดังหมักไม่เขาพักอันเนากว่าหึงเย่าสิแหละตั้งถัดลิ้นถัดล้มถัดน้ำนั่นเสจังหุนมุนมาเป็นเห็บในนั่นค่ะเห็บหอมค่ะเห็บหอมในหอมเตะในค่ะนะมันก็ว่าความไทยบนห้องตั้งเมืองหรือบนห้องเห็ดเฮ็ดลมนะคะนะเฮ็ดพร้อมพ่อนลีมีน้ำเต้ค่ะจังหนังเป็นยายาอันจอยลดย้อมปั่นไขมันในเส้นเลือดจอยแกะเคให้กังปั่นตั้งเป็นแก่นสาย้อนมันมีแอซิสมันแอซิสมิโนถึง21มิลลูกก่อนนะคะวิตามิน B1 ตั้งB2เป้งกันตั้งมีวิตามินดีสูงจอมจอยหรือปันตั้งคงหลุบและพ่อนลีดอกก้นเป็นตั้งเป็นหมากแก้วตั้งเป็นลีนั่นค่ะและจอยให้กังปันตั้งเป็นไขวัดจอยห่อมงหลุบและเคียวเฮาแข็งแรงลีค่ะจอยแก่ปันป้าต้องยิงต้องกำหมัดเจเนกไรเทียงลูกก่อนในค่ะนะเฮ็บหยิบยูค่ะเฮ็บหูเมียวในเฮ็บหยิบยูในซ้ำเป็นเมียวคาร์โบไฮเดรตในค่ะนะย้อนเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำจอยเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำปันพ่อนหลีดอนดาผู้อายุใหญ่น้ำจอยให้อังกาทุกขิงเฮาแก่นแข็งมีแห้งเสอําก้าจอยหอมมุ้งปันปอดจอยยดยาอําอันป้าตั้งเป็นห้องเขาเจ็บกุนสลึกไซคอนแมนเจ้าหนังในไรอยู่ในค่ะยกอเฮ็บโปกค่ะจอยปันเฮากินข้าวหวานยดยาป้าต้องข้นอันอ้อไข่หักเสียงหับและไอจิมเจ้าในก่อนในคณะก้อยกาเฮ็บปกในเพราะว่าหูจักเตี้ยวเฮ็บจักกะเฮ็บในคณะเพราะว่าหูจักเตี้ยวในอย่าไปละลิเอามากินกูจังตุ้มเตือกันไล่ลองถึงอสักสายใจกันไล่ในค่ะเอาเฮ็บตอบค่ะเฮ็บตอบในพ้องมกกินอ่ำนั่นก็หุงกินนั่นโคกินจอมหนังลอกไล่มือแกงผังมันนั่นเสพพองเขาคบกินในเสียงมันติมอหลังกรุบกรับไหวกินหวานเตี้ยๆค่ะนะเฮ็บตอบในอ่ำไหวเฮ็ดกินซึ่งหือกอลีมันจอยยอดยาปันห้อยเจ็บห้อยหมัดจำเสียอ่ำก้าจอยยอดยาปันป้าห้อยจำตั้งในตีเขาด้วยอ่ำหันนั่นในขาออกเฮ็บเพิ่งค่ะเฮ็บเพิ่งจอยยอดยาปันไรตั้งเป็นวัดจอยผายเลือดเลียนไหลๆในตัวคิงจอยกุ้มทิ้งปันอย่าให้เปลี่ยนห้องเขาเจ็บไหนนั่นค่ะอ๋อเห็บเข็มค่ะนะเห็บเข็มซ้ำจอยยอดยาปันตั้งเป็นตับแข็งห้องเขาเจ็บใส่มีห้อยเจ็บเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเห็บเข่าแตกค่ะเห็บเข่าแตกในจอยยอดยาตั้งเป็นแก่นสาและเห่กังปันป้าตั้งเป็นแก่นสาเต้านมไหลหลีเตะๆค่ะในเห็บอันไหนมันกว่าจอยแกะแคปันอันหลากหลายอันแหลกลายฮอร์โมนนางยิ่งอันจำติมดโหเหลือนั่นสิแหละพ้องการแหลกลายเลือดในตัวอังกาตัวคิงนางยิ่งนั่นก็เหตุการณ์เอมาย้อนนั้นมันจอยแกะปันเฮอเซลแก่นสาเต้านมลดย่อมลงมาในค่ะออก
พรจามันคลุลองเฮ็บอันจ่าจื้ออันหมอกลัดมานั้นซ้ำเป็นไว้จึงหือหลาเนค่ะกำในเฮามาด้วยพรจาของเฮ็บกันเทียงลูกก่อนย้อนอยู่ในข้าวฝนเย่าเลแลกว้างอันป้าจอมเฮ็บตีเฮาอําฮู้จักนั่นก็มีอยู่ทั้งนําค่ะเฮ็บอันมีกล้องเสใกล้ไล่ทบปัญหาย้อนกล้องเฮ็บอํานั้นกําปานําติห้องกันว่าเฮ็บมือในนั้นเต็มมีอยู่ตั้งนําตั้งหลายหลายเจอหลายเมียวค่ะนะนั่งเก็บหอมคนซอขามาอํานําก็แก่เจอนั่งกองเฮ็บนั่นเตมีอันอ่ำป้อเฮาเฮียงและเฮาเฮียงถึงลู่ซุ่มสายเจอตั้งเป็นเตป่อมาไว้กินเฮ็บเฮ็บอันมอยาเขาเตทบพ้องหันก้นกินเขากินย่านั่นเตเป็นเฮ็บไข่ไก่นะคะกองมันเตมีอยู่สองเมลจะในเฮ็ดเฮอเฮ็ดให้ต่อห้องเขาตับปอดออกอ้อเส้นเลือดหลอดลมถวยเจอเฮ็ดให้ก้นลู่ตายเลยในข้าวยามสี่ถึงสิบโจมองกุ้ยในคณะก็ตายแล้วในเอาตายแล้วใช่ค่ะก็ตายแล้วในคณะกองเฮ็บในเตขำไม่ไรลีย้อนนั้นถึงว่าเฮ็บนั่นหุงสุกเย่าในเสตากองมันก็ตึกนำอยู่เตะๆไว้เสกินเฮ็บเย่าหมอกสามจงมองในนั่นจึงเตเป็นเจ้าหนังโหไข่โหเมาไข่อ้อไข่หักต้องไข่กว่าโหเจอเต็นตรวจแห้งต้องอิวต้องลิมเจมเจ้าในอยู่แล้วค่ะขอฟังมันค่ะลูกอย่าไปกินเฮ็บกึกจอมเราเฮ็บย้อนเฮ็บมังอันในเตเป็นกองมากำเหลวเราตั้งเฮ็บในตั้งมันแห้งใหม่มันเตแพเสเฮ็ดให้กองนั่นแพเตินกว่าน้ำเติมมาหรือเสเก่ากินเฮ็บอย่าไปกินอิ่มแห้งหนาหรือค่ะย้อนมันเตแล้วย่อยหยับสังก้นก็อันห้องเขาแห้งขำโตอ่ำแข็งในจึงจังและเป็นและตั้งเป็นย้อนนั้นกินเฮ็บในหรือกินเฮ็บดีอันฮู้จักสังว่าซื้อกินในจึงหรือซื้อกินเฮ็บอันฮู้จักอันยามกินนั้นก้วยเหี่ยวค่ะอย่าไปกินเฮ็บอันมีสีเหอมีเกล็ดตีเนื้อกุบเฮ็บเฮ็บอันมีแมงคบกินเจ้าในก็อย่าไปถังว่าเฮ็บนั่นอ่ำมีกล้องเลยกินไรในนั้นขนาดนะพ้องกึ่งก้างเสหรือจอยหรือก้นก้อนกินยาเฮ็บอันมีกล้องนั่นในจึงหรือเฮอก้นเป็นนั่นหักออกมาเฮาหมดหมดค่ะเฮาหักออกมาหนังการนำไรนำเดือเสเปิ้นที่สุดตอนตาลดย้อมการแพ้กล้องมันเฮากินน้ำอุ่นตั้งกือล้อกันค่ะกือหมอกสามเจาะหนึ่งและจกโกงข้อเฮาหักออกให้ไว้ที่สุดค่ะนะเนี่ยเอาส่งห้องยาคันคันไพ่ไพ่เย่าก็อย่าไปลืมเอาป้าตั้งเฮ็บอันกินกว่านั้นกว่าเนบันมอยาสังตึกกึดไว้อยู่จึงเอากว่าเนติมอยาเขาค่ะเงาไล่จกโกงข้อหักเจ้าไหนตีอ่ำไรเอากว่าเจ้าตื้อดีลูกอ่อนอายุไปเตรียมหักขบในคณะอันนี้ก็เอามาฝากตอนเกี่ยวกับไปลองเฮ็บในข้าวฝนให้พี่น้องเขาเลยฮับผู้เลยงินถอมจอมกันในตอนการภาษาความใต้เขาค่ะตั้ง AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ตอนการตามยิ่งหมู่ขาวนุ่นในค่ะอ๋อหรือใส่กันเทียงก่อนค่ะ

Silena sukati yanti silena poka sambada silena nikuti yanti tasama silam miso saye silena cover sin sila sin tham zau kau lai kyang lai kam le sukati yanti zan on hot thu sukati poati kaje kuzan kuban yao silena cover sin sila zau kau lai kyang kam per pa sok to ho sao pham man le poka sambada na poa zati zan kon ko pan.มักมีกระเด็นเดียวตัวเดียวสิรินาโกเบสินสีลาเจ้าเก่าในบ้าบ้าสุดโตสัพพมันแดนิปุติยานติดานตินิปันกระเด็นซื้อสารนั่นก็สังอ่อนพอดอ่อนสึงยาวกระสมาสีดำโกเบยันแดสินสีลาสินข้ามันเจ้าเก่าในบ้าบ้าสรณะกุชามีอัฏฐาสินกัสอัฐิงอัฐิงกัอุโคสนาสินแปดเดียวที่ไหนก็วิโสทายเยทาจึงสังโฆสังสิภะตังมันสกัมเลยดาโนผมเบี่ยวยกหญิงใจที่น้าเขาเจ้าในเล่พองสังอย่างสามบ้านในคัดเสียให้เป็นในขมาปารามีออกเพื่อนออกเยออกที่อยู่ด้านเข้าเข้ามาเสียวเด็กอุปขาปารามีเปียดวางไว้กันไว้งานไหวสัมโยเสียนปนองตั้งดังลูกล่างดานยินอันดูเทศดูสร้างดูปองกูเมวเมวเสียเขาก็เป็นอุปขาบารมีน่าเสียมันได้ก็เป็นถึงมาวันควรสองเนาะในวันควรสองกลางในเจ้าไหนเตียเอาในสลายหน้าสัมยุกสปาหน้าสุกตาหนีห้อหนีดังกล่าวเขาสปาหน้าสุกตานั้นว่าในพวกเปลี่ยนความใจเจ็ดเจ็ดวาเด็ดโอสัตโคกดูตายไม่ใส่พอดีป่าโคโคตราใส่เฮาเด้ว่าครับโอสัตโคกดูตายไม่ใส่พอดีป่าเมื่อเฮาไปพอสปานะสุขตานในนี่ก็ซ้อมหนังเราสุขมาขอเจ้าและสังนี่อ่อนสูงเมตตาไว้นั้นเฮาว่าซ้อมกันสามกรรมก้อยกะเฮาช่วยปุกกูห้าอัตตาติเทียมเจ้เนี่ยห้ำช่วยปุกกูป้าเหล่านี่ก็เปิดเขาเจ้าอ่อนเฮ็ดอ่อนช้างไว้มันก็แคบแบบนี่เฮาก็รู้ยังซ้อมมันเป็นการยีเมื่อนักกรรมกู้สู่เจ้าวุ่นซุ่มเนี่ยก็เจ้าวุ่นซุ่มเฮาอันเข้าถ้ำสามปีเซลอยู่บ้านเหลียวนั่นทำนั่นก็เมื่อนักเฮาคุกเจอได้กุ้งกุ้งหมุนเงามันเจ้าก็ใจเมื่อนังเฮาซอยบันมันเจ้าก็จังใจเพศบารมีมันบันมันก็จังเนี่ยเมตตาไว้วางผู้คุณนางเธอกลางก็ดังเปลี่ยนเมตตาไว้วางผู้คุณนางเธอกลางก็ดังเปลี่ยนเมตตา

ัตวาตังสื่อหังมนสื่อคอนเตอสินกะเทียนสัตวาตังสื่อหังมนสื่อ

0: พึงทรงยืนมาเมตตาตรัสเอาหาหักกะเทียน
1: เขาส่งในเมตตาเย้าใหญ่เย้าเล่เนี่ยชู้ใส่เขาเสาเอเนื้อปางตระเนี่ยบอกกลางคำบอกหนึ่งกลางแล้วบอกหนึ่งนี่เขาอ่อนกันไหวพระละนี่เข้มย่อก่อไล่ไหวบ้างไหนนี่ก็เปิดเขาผิงคนเท่าเขาผิงคนอ่อนหูน้ำนาเปิดแดดเบื่อไหวนี่ก็เขาเด็กกันโตยาวนี่เขาหลุดหูไหวนี่เขายุ่งมือขวัญควรใจก็ยุ่งมือขวัญขาขึ้นเนี่ยยุบยาวนี่เดี๋ยวหูแหวนจังอยู่จำไปกันอีกควันนึงเขาควันใช้ขึ้นยุคขึ้นลอยๆทำมีสมาธิหรือเขาดูมีสติอันตรองตอนพอยุคไวระยะเด็กก็ก็บามือปังนังตราถ่อมตราที่ไหนเขามีการดูการด้านนี่เขาดูอ่อนดูผ่อนร่างเขาเฮ้ให้เขาหมอมีลองเย็นเย็นมือเขายุคสองขวานยาวเด็กพวกถามปูเซมีพวกถามตามที่พระเบียนเจ้านั่นปูเซมีไว้สาธิตายาวเด็กคูบลงเฮอมันขี้หาดีเนาะเออมันจังได้เมียนจอมเพียงเยเฮาเพียงเยพุทธาภาษาเฮาไล่นับย้ำพุทธาภาษาเฮายาวเนาะเออพ่อห้ำเฮนั้นพ่อไหนถึงใครคูบตื้อคูบใครไว้ตื้อไว้พ่อไหนถึงบอกว่าเฮาได้นับย้ำภาษาไปถึงที่ถึงตามันนี่เฮาหลู่อ่อนเฮเนาะเอออ่อนเฮตวยก็มันไปแม่นๆการนี่มันลูกดีพึกเอาล้อนๆเอาเนาะเพราะเขาพึกเขาจังตีเรียบเขาจังตีเปลี่ยนป้อมพึกเปลี่ยนเนาะเพื่อเอาเหตุการณ์ดีกู้โสเนี่ยเขาหลบพึกเอาให้มันแข็งแข็งแบบลูกร้านร้านดินห้อนเดี๋ยวขึ้นมาไปอย่างเขาสั่งเยี่ยงเขาแหละสังวาการอันเริ่มว่าอันเขาหันซ้ำเขานั่นเขาสั่งเยี่ยงเขาเนี่ยเมื่อหนังโป้เมเพราะอันยามกินเหล้าก็ได้กินในปานาลูกร่างหลานดีเขาก็ลูกร่างหลานดีเขาก็มากินเหล้าเขามาเยี่ยงเขาเขาบอกหลุดยันยาก็ได้ก็มาเยี่ยงเขาถ้าไม่เขาบอกหลับนี่ก็ลูกร่างเขาหลานดีเขาก็มาหลับสังว่าเขาบอกการทำบักลูกวันได้เหมือนนั่งเฉยเฉยเละว่าเขาอ่อนเลี้ยงย่อมปันก็มันจะเป็นมาอ่อนเลี้ยงเพราะว่าเขาย่อมปันอันลำก็อันลำนั่นจะเปลี่ยนมาเพราะเขาย่อมปันอันขาวก็อันขาวนั่นเปลี่ยนมานี่ลูกร่างเขาเนี่ยมันเธอไม่กี่มันรักง่ายมันเหมือนน้ำสังเสนั่นแหละโบเมลูกร่างในมีคุณพ้นนักนักแต่เนื้อลูกร่างเขาโบหลีนั่นเพื่อเอามาถึงการนันยาวในพ่อหมอกินเหล้าเขาอยากไปกินปานาเขาเขาหมอดูดันยาเขาอยากไปดูดในปานาเขาเขาหมอหลักหมอป้องเขาอยากป้องปานาเขาอยากคิดกันปานาเขาเนี่ยเขาก็จังเยียงเขาเนี่ยสมบัติการพึกเอาเฮาเฮ็ดในก็เพราะว่าเฮาคนเฒ่าใช่ไหนเป็นผู้อ่อนหูน้ำดาทวันเฒ่าหน้าทวันเฒ่าเมืองเฮาหมอไว้สาซึ่งหมอไว้เจ็ดได้สั่งหมอไว้หมอสาสั่งว่าเมื่อเฮาดีอยู่เดด้านในเฮาดูเฮ็ดเนี่ยเขาตัวเฮาก็จังติถึงติลูกหลานหลานดินเฮาอันเฮาขมุงมองให้เขาเห็นนี้นั้นก็จังติถึงติ

ทางทางมันเฮาผู้ออกอุปองนี่เฮาจะขอในยามอยู่ในหัวโหการเมืองมาฟังของหนึ่งมันวางของใจเฮ็ดสังฆะเหมือนนั้นนี่เฮามานั่งเฮ็ดการสมถะวิปัสสนาเนี่ยห่างทางมันบอกพอลองไปลองสาเฮาบอกพอเฮาแจ้งนี่ก็อันเปิ้นดังดอกมหานั้นบอกว่าเฮาเฮ็ดไปถึงที่นี่เฮาบ่ถึงที่เฮ็ดสังฆะเหมือนนั้นน่ะเฮามาตัววิปัสสนาก็เข้าใจเป๊ะๆเนาะมันต้องได้ถึงที่เนาะกล้วยกาเนี่ยเฮาได้คือสึกตราเฮากว่าสรายัตนะสัมยูกว่าสปานาสุตานความใจว่าโอวาสัตโคกโตตายหมายถึงพอดนิพพานโอขอตราไว้ก็เมื่อได้สัตว์พวกตูตายไม่เสียสังว่าหอดนึกปาปุตุเสียงปุ้นเฮาสู่เก่าเฮาว่าดังเสียงเฮาว่าแสดกะดังเสียงไหนปาปะสัมมิงละมัตติมโนสัตว์ปุตุเสียงปุ้นเฮาในปาปะสัมมิงดีการอัมภีการเบิกการสุเสดนั้นละมัตติมืดเกียบคงกันยาวการเบิกการตู้เตรียมในสวงกันกำน้ำการพวกตู้เสียเนี่ยเนาะกำน้ำนำสายพวกตู้เสียเท่าไหร่เกียรติการเบิกการตู้เตรียมการเบิกการเรื่องร้อนร้อนพระราเบนสวะปาปัสมีลำมัดิมโนโพได้เหตุการเบิกการตู้เตรียมคนในโยสนาโพได้มาเหตุการสมถาวิปัสสนาในกรุ๊ปน่ะมันการโพเจ็บกุฏิมวยกุฏิมันพร้อมมืดบ่มืดอย่าไว้บ่นบาดเนี่ยที่อะไรมืดยามนี่มือพระราเปลี่ยนสาเฮาติเอานิพพานคือจังสี่เดือนนั่นมีเสาอย่าหันปานึกอัตตาตถาเสาอย่าหันปานึกสิว่าอะไรวะอัตตาตถาคือจังสี่เดือนกว่าได้พระราเปลี่ยนสาติเอานิพพานที่ทายเอาวะสู่พระราเปลี่ยนสาไปเลยเอานิพพานในการอย่าหันเขาในเขาที่เฮียไทยมันเยี่ยวใหญ่เอานี่อําควาตั้งหลังอําเข้าออกเปิดอยู่บ้านเหลือเสียวแหละทัศจะวิปัสสนาตรัสที่ว่าเปื้อนผิดเปื้อนบ้างทั้งหลายก็ย่อถือพระราเปลี่ยนเจ้ามันยังปัจจุบันเพราะว่าเจ้าอัตตาตถามาถิในเฮ็ดไหนเพราะในสิ่งยานะเขาเจ้าบางเจ้าอยู่จอมพระราเปลี่ยนเจ้าว่าเฮ็ดสังพระราเปลี่ยนเจ้าดีข้าวเจ้าอัตตาตถาเนี่ยมันมีหมาหน้าขาห้าอันนั้นก็มันอยู่ผิดพระราเปลี่ยนเจ้าดีข้าเฮ็ดสังได้ที่พระราเปลี่ยนเจ้ามันยังมาหาไหนเจ้าอัตตาตถาเนี่ยมันมีเหล่าดังที่อยู่ดีกาพระราเปลี่ยนเจ้าเจ้ายานทางคุณต่อป้าทางพระราเปลี่ยนเจ้าวัดเนื้อเข้าตั้งสี่เหลือนจู่เก่าเจ้าไปไล่เอานิพพานไอ้มันเจ้าเตะคัดสายการวิปัสสนาการยาหันให้มันเย้าตูแลอยู่เศร้าเหมือนดังเจ้าอัตตาตถาไหนเขาเจ้าเอากลุ่มเอามุนต้วนเสกูเจ้ากูป้ายาวอ่ะพระราเปลี่ยนเจ้าวัดเขายองโยชอบันนะเจ้าอัตตาตถามาเถิดเจ้ายาวโอ้กูอันเหตุการณ์ที่ปัสสนาตระไหนนี่มันจะมีเมืองโกนก็ย่อมมีเมืองโกนก็ย่อมมันจะขึ้นยองโยเป็นการอันสั้นสูงที่สุดยาว

อ๋อค่ะเลยลือเฮ่อเย่าเนี่ยก็เขาค้ามาถ่อมด้วยลองหากินเลี้ยงต้องกันเชียงอิดอีก่อนเนี่ยค่ะกับปันตะเลียวเนี่ยค่ะนะก็สังเจอพี่น้องแห่งการเย่าก็จะเจอสุขเขาห้าอันอยู่เศร้าทางด้านเมืองซึ่งไทยในก็เดลัยทบทบยาปัญหา

ถืออ่ำขึ้นค่ะย้อนนั้นแหละลีกูเต้เต้ในค่ะออกต่อหนังสังในก็น้ำมันเฮาค่ะอันตะเหลวในค่ะนะเหมือนหนังน้ำมันดีเซลในก็ตกอยู่ที่28วัตต์ค่ะนะย่อก็พรีเมียมในเดตตกอยู่32วัตต์ปลายพุ่นค่ะนี่นะออโลลิโกเต้เนี่ยค่ะย่อก็แก้โซฮอกเกาหาก็30ปลายเอาให้ไหนค่ะอ๋อย้อนนั้นในน้ำมันในขึ้นน้ำเตอร์มาเต้เต้วาวาเนี่ยค่ะนะมันก็เตมีตีหนึ่งในตีหนึ่งก็เตอัมป้อเหมือนกันนั่นค่ะนะตีไลเสียงน้ำมันอันเปิ้นขายทั้งเมืองจึงไทยในไหนค่ะนะย้อนนั้นแหละมังก็ว่าตีไหนในกานาอัมกวาในก็กว่าที่ไรก็ไรก็ไอ้กาวเป็นไว้ซึ่งหือก็ลีนังหือมันป้อเตลดยอมลงมาอันนั้นก็เตอ่าแมดแป้งกาใจใจเอาค่ะนั่นในก็เตเลยกว่าตั้งเร็วกันก็ใจลดการล้ำเร็วกันเยินกว่าจ้อมจ่องไล่ห้าให้ไหนเนาะย่อก็ซ้ำเทียงซึ่งหือคาลาในเพราะว่าเดี๋ยวใจหุงกินย่ำในก็แก๊สในก็ถูกรีแลงเงิงไว้อีกนึงในคณะมันนั้นก็สังว่ามาสอนตัวเย้าในก็มันถูกเลยเซพื้นเสถานในก็ใจกว่าไรอยู่ใกล้กันมันจะหือมันเป็นรองกาใจใจย่อก็เสียงตั้งขายเขาก็ป้องกันนำค่ะว่าเดี๋ยวขายเมื่อเขาขายหวาน30วัตต์25วัตต์ใกล้กันแก๊สก็ขึ้นมา1ทั้งใน4ปากปลายเอาเนี่ยค่ะเนาะยกก็พอมันก็คืนกลางก่อมไล่ให้จึงหนังในค่ะก็มันเป็นรองตั้งอยากคานใจตอนหนักคาวันก้นเมืองเตะๆวาวาเนี่ยค่ะอ่ำหัวที่เป็นซึ่งคือกว่าแทงในก็เราเล่หมอแป้งกินแป้งจ่ายกันเนี่ยก็หมอจ่ายกันก็เอาเนี่ยค่ะนะแต่เหลวในพออะไรก็ข้างเนี่ยค่ะกว่าทั้งในก็ข้างไหนก็ข้างไหนข้างว่าฮือด่าเนี่ยกาแกดก็กาหนาน้ำมันลดกาก็ขึ้นมาติ๊กๆอันนั้นกาเฮียงก็ซ้ำย้อมมาเข้าในทางในอย่างก็ในหยวงเขาค่ะก็ตีมดเย้าให้ในค่ะเนาะก็ตีเป็นไว้ลองป้องกันซึ่งไหนในค่ะย้อนนั้นแหละเมื่อปานหลายสิบปีปนมาในหนึ่งหมื่นเนี่ยก็เลยใส่ใจตั้งหึงค่ะแต่แล้วหนึ่งหมื่นเนี่ยกำอ่อนก็ขนาดหนึ่งเสียงก็กำอ่อนก็ย้อนนั้นเขาถูเร็วอ่อนกันหมอแมดแป้งกินแป้งจ่ายกันเยอะก็หมอใส่ใจจ่ายให้มันป้อมีพ่อหนีเยอะก็ให้มันมีกาขันตอนตาเขาค่ะเก็บไว้ตอนตาใส่ใจในย่ามอนุคายอยู่อันนี้กินอันหวานจอมในก็เป็นแทงหนึ่งอันเอามาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะอ๋อค่ะข้าย้ำจำมดจำเซงคณะเดย้อนผัดยันปอมเมปีโน่นน้องเขาเมื่อกว่าก่อนคณะจะเจอปอมเมปีโน่เขาอันทรงถ่อมตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะเอามาเดี๋ยวถ่อมตั้งเลยถ่อมตั้งออมล้ม AM 1476 GHz ถ่อมตั้งเว็บไซต์เฮาค่ะ legendtree.prd.go.th ถ่อมตั้งแฟนเพจ Facebook เฮาค่ะที่สวทเกี้ยงใหม่ AM 1476 GHz กอลีย้อนให้พี่น้องเขามีเสียงตุ้มย้อนปันกันเข้ามาปันตั้งหันถึงกันไล่นะคะย่อก็อย่าลืมค่ะเอามาได้เป็นข้าแล้วสังว่าพี่น้องเขามีเจออันใครเฮ็ดใครสร้างอยู่นั่นในอันขั้นอย่าไปจ้อมใจเฮ็ดจ้อมตั้งใครเลยใครเป็นต้นแบบพี่น้องเขานั่นเสคึงปองให้สร้างให้ลีเซออนต้นเสเก่ากันในย้อนสู้ตึงเก่าปันอยู่ค่ะต้นแต่วันเมื่อในข้าวย่าหมดเสียงเงี้ยวค่ะผัดยันเมื่อก่อนย้อนสู้ปันผัดยันเมื่อก่อนจองขึ้นฮบทบจ้อมกันแทงในข้าวข้าวโมข้าวนุ่นห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ในค่ะมอนค่ะเมื่อสูงค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมขอให้ชุมชนร่วมดูแลสมบัติของชาติน
7: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ว่าโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัยหลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า57ปีปัจจุบันสภาพโครงสร้างทั้งพื้นไม้ฝ้าเพดานและหลังคาเสื่อมโทรมผุพังเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอีกด้วยทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังดังกล่าวทันทีพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือหัวใจสำคัญที่สุดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือสมบัติของทุกคนการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลานคือการสร้างพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันกระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐจึงขอความร่วมมืออย่าลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยเร่งรัดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเปิดตลาดคุณภาพสูง
8: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจกถาพิเศษบนเวทีการประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569ว่าแม้ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 2.8 จากแรงหนุนด้านการลงทุนและการส่งออกแต่ภาพรวมยังเป็นการเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มในธุรกิจขนาดใหญ่ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังคงฟื้นตัวช้าและมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพียงร้อยละ 17-20 เท่านั้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการสนับสนุน SME อย่างรอบด้านทั้งการขยายตลาดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเวทีนานาชาติอย่างไทเฟกซ์ควบคู่กับการปลดล็อกข้อจำกัดด้านแหล่งทุนผ่านระบบการประเมินกระแสเงินสดและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนในมิติการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลมุ่งรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนพร้อมเร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์นำร่องด้านเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบในประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ช่เลยครับศีลธรรมเหนี่ยวนำใจสาธุชน ขอให้ยึดไว้เรื่องของศีลและก็ธรรมนะฮะทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันต่างๆก็ไม่ใช่เพราะวันพระอย่างเดียวนะครับก็ทุกๆวันด้วยก็แล้วกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ที่ผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงทางห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79และตอนนี้ก็มันสัญญาณเน็ตเหมือนกับมันมีอะไรมากวนคุณป๋องสุภเลิศก็บอกน่าจะเป็นเพราะฟ้าลงนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับแล้วก็ในถนนตรีไลกับทางช่อง NBT ช่อง11ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็วันละชั่วโมงตอนนี้ก็กลับมานะครับกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หลายๆเดือนตั้งแต่ดีออนไลน์โปรเจกต์ก็ไม่ได้นำเสนอเลยก็คราวนี้ก็จะกลับมาตามคำสั่งของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวริต0816346452นะครับแล้วใน Google Form ของทนดนตรีก็มีที่ขอเพลงกันมาหลายเพลงอาจจะยังไม่ได้เปิดในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าก็กำลังค้นหาอยู่เพราะว่าบางเพลงนี้หายากอย่างยาอย่างเช่นเพลงเอี้ยงของสังกะลาต้องขอไปขุดค้นมาก่อนนะครับเมื่อวานก็มีคันไทยที่ติดค้างไว้หลายเพลงวันนี้มี Imagine นะคุณเจ้าคุณขอโอ้โหจากเชียงใหม่มาไงเนี่ยได้ครับงั้นหลังจากสาธุชนแล้วผมเลือกเดือนเพ็ญที่เป็นงานของพี่ป้อมพี่โตมาฝากกันและ Imagine ของจอห์นเลนนอนครับ

พลงที่คุณอ้อยเอเจเขามานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอ้อยเอเจและขอบคุณผู้ที่นำข้าวของขนมมาให้ทุนดนตรีแล้วผมก็ได้นะครับแจกไปกับทางศิลปินแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านด้วยก็ขอบคุณมากๆครับที่เราได้พบได้เจอได้มีโอกาสได้มานะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันมีคนได้ส่งภาพของดวงพระจันทร์อยู่นะฮะมาให้ดูด้วยชมในไลน์ด้วยแม่ดีจริงๆอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนที่สูงๆที่เหนือทางเหนือแล้วครับเจ้าคุณนะฮะทางเชียงใหม่แต่เดี๋ยวนี้สื่อสารกันได้มั้ยนะครับเห็นกันหมดไปทั่วโลกก็จะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสื่อสารทุกคนเป็นสื่อได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำได้ทุกสิ่งอย่างนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะแต่มันก็มีโทษอยู่ก็ระมัดระวังด้วยสำหรับเรื่องมิจฉาชีพก็ในไลน์ก็บอกขอเพลงนี้มาซึ่งก็จะอยู่ในทนดนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขใช้ชื่อตอนนี้จากบทเพลงนี้มาเป็นชื่อของการเดินทางในเดือนกรกฎาคมทะเลใจครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกันผมกำลังส่งภาพที่เพื่อนตรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างออกแบบแบนเนอร์ป้ายโปสเตอร์ป้ายแบนเนอร์ป้ายต่างๆเนี่ยนะครับของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางแล้วก็มีผู้คนไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะคราวนี้ก็ถ่ายรูปกันเก็บกันไปเต็มเลยนะครับก็เลยส่งให้เขาก็แอบชื่นใจคนทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วบอกว่าไม่เคยจะของคนออกแบบไม่เคยได้ถ่ายสักทีก็อยู่ไกลนะฮะก็ไม่ได้มาร่วมงานก็เอาไว้คงจะได้มากันตรงนี้เป็นช่วงสุดท้ายเลยนะครับกำลังจะให้เขาคิดออกแบบว่าป้ายอำลาของถนนดนตรีไร้นี่จะในเดือนสุดท้ายมาริโฮน่านี่เราจะเอาอะไรดีจะอำลาหรือว่าจะรวมเป็นป้ายเดียวกันกับทางมาริโฮน่าเลยนะฮะว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจแล้วก็กอดคอกันร้องเพลงครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาคอนเซปต์นี้แล้วจะภาพแบบไหนยังไงก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆนึกคิดไปนะครับว่าเราจะเอาภาพอะไรที่จะเป็นการสื่อความหมายกันก่อนจะล่ำลากันไปกับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับถ้าเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับสายลมจากวงดังเล่นนะฮะเห็นบรรยากาศแบบชิวๆหลายคนก็แบบบรรยากาศสบายๆฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะฮะอากาศเย็นๆแต่ต่างจากเดือนที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเดือนที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าบ้านหรือที่พักของใครนี่ไม่มีแอร์นี่นะโหผมก็เพิ่งจะทราบว่าคือยังมีนะมีที่พักที่บางคนเช่าแล้วไม่มีแอร์ให้เปิดพัดลมบางคนก็ไม่มีพัดลมเนี่ยโอ้อย่างเช่นเคยคุยกับรปภ.ที่เขาทำงานน้องบางคนแบบบางทีของเขาก็บางทีเขาก็ไม่มีพัดลมต้องมาลงมานั่งอาศัยแอร์ข้างล่างหรืออาศัยพัดลมข้างล่างที่ก็เป็นที่รวมอยู่ข้างล่างหรือว่าบางทีก็อาศัยเปิดหน้าต่างอย่างนี้นะครับโอ้โหสาหัสจริงๆนะถ้าอยู่ปัจจุบันนี้ไม่มีแอร์เนี่ยก็ผมก็ค่าไฟเดือนนี้ก็โหยังกับโรงงานอุตสาหกรรมหมื่นกว่าบาทเพราะว่าลูกสาวลูกชายเขาอยู่บ้านกันทั้งหมดเลยเปิดช่ำทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เอาหาเงินจ่ายค่าไฟกันไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้คนละครึ่งพาสกันแล้วใช่ไหมครับใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้ถ้ายังไม่ลงทะเบียนยังมีสิทธิ์อยู่นะครับยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังมีเหลือสิทธิ์ที่จะได้ใช้เข้าใช้สิทธิ์ได้นะครับก็ผมลงทะเบียนได้วันที่2เพราะว่าเขาตรวจสอบก่อนสำหรับที่เราส่งเข้าไปแล้วก็มีสแกนใบหน้าสแกนห้าปากลืมตาเลยด้วยนะครับแต่ดีเขาสะดวกดีไม่ระบบไม่ล่มมาช่วงวันแรกแต่คนที่ไปที่ไม่ได้มีระบบโทรศัพท์แล้วไปที่แบงค์หรือว่าไปที่หน้าแบงค์เลยเนี่ยก็ลำบากนะเห็นว่าชุลมุนอยู่เหมือนกันต้องวางรองทงเท้าเข้าคิวกันคนเฒ่าคนแก่ต่อไปต้องหาทางที่จะให้ความสะดวกกับคนที่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบรุ่น Android หรือว่าไม่ได้มีระบบที่ผูกไว้แล้วต้องไปใช้แบบแมนนวลหรือว่าต้องไปที่หน้าแบงค์เนี่ย ต้องหาทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้กันต่อไปว่าจะทำยังไงให้หาทางไม่ต้องเดินทางกันมาบางคนต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่บางคนก็เดินทางมาค่ารถก็ต้องหลายร้อยบาทกว่าจะไปกลับกว่าจะได้เงินกันมาแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันอีกนะครับแต่ยังไงก็รัฐบาลก็จ่ายให้60แล้วก็40ก็คงจะพอที่จะได้พอใช้จ่ายกันได้ไปบ้างสำหรับผ่อนเบาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็เดือนละพันนั่นยังดีนะฮะครับเพลงที่จะมอบให้ในช่วงนี้นะครับงานของเอกพจนาพิทักษ์คาเฟ่โพเทรีครับ

่วงท้ายของทนดนตรีของพี่โยรุ่งสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีในคืนวันอาทิตย์ที่หลายคนก็ได้พักผ่อนที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องจากการชดเชยวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทำงานอีกหนึ่งวันแล้วก็วันที่สามแล้วก็เป็นวันหยุดในวันเฉลิมพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในช่วงท้ายก็มีเพลงที่ได้ไม่ครบทั้งหมดบางเพลงเป็นเพลงเร็วๆก็เลยไม่ได้เปิดนะครับที่ขอมาจากทั้งอุทากาศตังเกแล้วก็ลอยลมบนเพลงก็คงจะต้องสลับกันไปสำหรับการติดตามรับฟังนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 800 SK 891และ 1467 KHz ของวิทยุแห่งประเทศไทยวันที่26มิถุนายนเราพบกันในการเดินทางของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวาและขวะคารวาน้อยและดวงดาวเดียวดายกันจะเปิดลงทะเบียนก็จะแจ้งให้ทราบในเพจของทนดนตรีและก็ทางรายการด้วยส่วนอาทิตย์หน้าผมไม่ได้อยู่จะนำบรรยากาศบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายอาจารย์สิเผือกและพี่เขียวคาราบาวมาฝากกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะถ่ายทอดสัญญาณถ้าสัญญาณชัดเจนจากทางเพจที่บ้านนักเขียนในงานกนกพงศ์ทรงสมพันธ์20ปีและ15ปีบ้านนักเขียนด้วยก็ติดตามกันได้นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าจากพัทลุงควนขนุนคือวันนี้ขอบคุณทีมงานคุณเมฆกันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองฤกษ์ลังการจันทร์วสันต์วงศ์สว่างเอกพงศ์มฤุภาเทียมแสงเตือนใจเจริญเมืองและสมเกียรติท่านมณี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารสาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: พบว่า
1: เนื้อซอง
2: ตัวดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
3: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
5: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยเพราะข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โอ้
9: สอดจ

ไอ้ถอนเนี่ยป้าถอดเสร็จเส้นเด็กเก๋ขอมอลอยยอเจอขอมอคอยอยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอดเสร็จเส้นตัวก็รู้เก๋เดี๋ยวจอเจอขอมออัวจียอหล่อนเด็กก็ตัวมอหล่อก็มั่วใจอยู่เต่าใจอีป้อนเนี่ยหล่อป้าก็ตัวหนึ่งมออัวเสร็จเส้นยอดวันเด็กเก๋รู้ถอดจอเจอขอมอเนี่ยหอบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองสายด่วนอีเปเป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี

จ้าสวดเล่าตัวกงลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือย้อโจหูเตเชื้อไทยกือลุนเหล่าเต้เร่จ่อจือคู่เล่จางกว่าย่อจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามุงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มราเต้หนัวเตาเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือย้อจวนเหล่าเต้เชื้อไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลู่ลัวเฮาลือกือย้อจัวภายใต้ลู่โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย้อจวนเหล่าจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลู่ลัวเฮาลือหนัวโยอัวจวนนูติอีจูนูติแปลู่เจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวอัวจวนเดอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลู่งานหนัวเมย์หยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้งเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดอจอนเต้าผ้าไทยกือมั่วซ้วมเบนจ๋อย้อจัวหูเตเฉไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเต๋อจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเต๋อเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต๋อจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเต๋อแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเต๋อลู่ลัวเฮาหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป๋าเก๋เป๋าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จื้อคูเป้เต้แฟชั่นเราชื่อเป้เต้ปังเต้าเก๋าเหล่ายัวมั่วเสืออัวเขาตัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกัวถั่วเต๋อจัวตัวหนึ่งหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดาวเต้าจังอย่างเต๋อลู่ลัวเฮาหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งซื้อจวนดักลู่ลัวเฮาหลือหนัว

จ้าอีจงหนักจุกที่นิ่งจังมงสวดเกลาลูกว่าอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสวดเตอกุญแจขอตือหามงจัวจ้อหนูจื้อกึญย้อจวนเตอศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อปู่ปังฟัวอาองกึญย้อจวนเตอลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สู่ตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เตาเต๋อจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดต่อปู่หาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตือจื้อเตาใจเก๋เข็งจอใจกวดเหล่าเตาลุนเต๋อตุแอฟไฟดีมาช็อตเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตกินตรงขัวบลงขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊กเหล่าจื้อรอนุติอีลูอีหลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงเจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูชื่อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต๋อตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ้อชังเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชังจั่ว

เงาจงอีจงนาจึกตินิงจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างจงชาจอกอันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนจืออีจงนาจึกตินิงจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยุดถอยอีจงนาจึกตินิงจังสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดสู่หูเพจ Facebook มาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทAM อีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อเจ้าดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ้อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงจูกูย่ออัวพงยือเถาปีมองจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยศช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตานูนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ้อย่อฮัตาเล้งตือมั่วสู่เจ๋งแจ้งกลางจืนัวลอไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาไม่วิย่อฮัตากูชื่อย่อจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจืนมั่วเล้งตือลูกใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจืนหนัวเจไปสวดเลยมองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจืนมอง

ตัวตาเอ เจ้าตัวตองโกชังสินอูชิลงอูอิงเกคมอาเทียนยอนี่เจ้าตัวชาลาตัวตาตัวลอยตัวตองโกชังสินอูชิลงอูอิงเกคมทัว

见口声一目火火声音爱见度你哭啼你哭啼哎呀你这样从口声那路线梦到地里来哭啼莫等

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกโดยเน้นตรวจสอบความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชน
10: ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยไปเดินทางไปที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามระบบการใช้สิทธิ์ของประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าและประชาชนรวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพปฏิพลสัตยพรหมารายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
11: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70-72 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็น

0: ปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชลประทานพังงาเฝ้าระวังการระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
2: ายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายโครงการชลประทานพังงาติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการบานระบายน้ำโครงการฝายคลองนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่ตำบลบางทองเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำเหนือสันฝายอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางทองและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่โดยขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดะจ้า
3: โอ้บูชอเปอร์
2: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
2: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
11: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
12: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

À, thì bà ngô bây giờ nên là khi ở khoa bảo là thử mà chân tiền ngọ ở cả Zamora bên mà thì mà bị mà cho ngả ở Masaya Krong lên ngả khi thì đi bắt cá yêu phá ngả ở khoa bảo là khi thì đi bị mà bắt cá yêu bây giờ thì đi bắt sẽ sắm phải yêu phá ngả ở Masaya ngô bây giờ ya Krong con lên ngang à ya thì bếp phá ngang sẽ không ngang mà sang của mình nhà qua Facebook mà bé à thế như như page nga à thế như hơi like đúng không tít to đúng không ya cùng mi cha chi thì vừa mà hơi quay y y Facebook y bỏ xa nhẹ khó sanh à thì đi ya chuyện ngang mà tạm mà theo anh mình y xong của mình nhà Ali bắt thêm anh chị xem bên nhà hơi tháp phá lại chẳng ngô bên nhà ya thì khó sanh ya sẽ không ngang ê tìm phụ mong của mình nhà ya nhà à thứ sáu ngày sáu ngày thì mà ya kén mi cha chi là số thì cứ giả số ngô giả số ngà mà ngà bé cứ số sáu ngà à thì bây giờ còn còn lại ngà hơi thì đi chân từ phụ là ngà bị khoa hồ sơ khoa vô mà tạm biệt theo anh mỹ mà ngà thì bây giờ mà hơi thì đi mỹ khoa số bù lưu sạch thì tỏ số mà hơi vô khờ mà hơi tè giả mô bà hơi thì đi chân từ phụ là ngà mơ sáng ngô bây giờ nên nan thừa hưởng nhá dù ngỏ thì nhà bồ tát sa có ya tâm thiền mình nhà mà khởi nghệ ya thì để ta mà khởi bỏ khởi dọa ngỏ ý thủ khởi mà do số dọa ngỏ ngỏ ya bài nuôi ya khởi mà do sự dọa ngỏ thì bao ngỏ ya thì cái thứ quả bao khởi ya khởi vừa bé như ngỏ ngỏ nuôi nhà bài nuôi ya dọa bé sự ngay cùng mà nó khởi thủ ya bé ngỏ ya thì để bé nhà vừa khởi thì để vừa là ngỏ khó sanh thì chỉ là ngỏ ya mưu hơ vla chu khoa bê nghe a ba tem mong ba hơ ngwa chu mưu ngwa i ta du jwa ngwa ti pha hơ jwa a ti nhe hơ y o ti hơ jwa ngwa ti ya ti chu ko shi ngwa shi kwa ngwa a vla ti ku ko shi ngwa a ti ba ti ka ti wa tsa ma tu ngwa nhe hơ o a ti tsu ngwa ba hơ ngwa wu hơ ti to ye y ka ti nhe hơ bơ ngwa ti ka to bê ka ti nhe ba hơ sam ma phi ba hơ ti tu ba bè a bơ chê ngwa nhe ba bè bơ chê ngwa ya hơ ti tsu wa ba hơ ngwa tua bong ngoài hết bao ngoài tua bảo quân là sẽ nga vì thế mà hơi à tia ra mổ nga mà sao bao hơi vô mẹ nó quay về hơi bồ đề sát có phải bao hơi vô hơi tia ít khó mua hơi thì tia còn là nhìn nga bồ đề sát mà rất tận dụng mà nga tuy nhiên hơi quân là mà di sư đoàn ngay mà hơi ít bảo bảo hơi tia gần là nhẹ tia thì gọi tuyển sẽ còn ít phiếu nga phần mà nga với nhau mà sơ sơ ngọ ít khách thanh niên ít sạp phiếu ít thu phiếu ít sạp phiếu hơn phiếu bơ bây giờ các nhà bạn này thì là bóp thi và ngọ từ tổng nó sẽ còn ngày để bây giờ mà hơi ra một bây giờ thì còn lại ngày thì đi chạy phần lạng à vì khoa vừa sẽ khoa vừa qua tập thể và mình phải xem ngô bên nhà với khoa một phần nữa mà qua một sản của bên nhà thuốc cho bạn ngài nhà qua sản năng ngàn còn lại ngài thì mười tập bộ và qua sự số gia thì đến nên này nào và đang ngài ai bên nhà vừa sẽ khoa qua những thì tội cho ngô ngài ra vừa thì cứ mà phát triển bên nhà ngài thì mà khởi tiết ra một bên ngoài một sản bác hơi yêu khổ tế số hơi phụ bà lì nếu như chúng ta phụ bà tế phụ bà có lưu bên nhà cháu gặp bê bà hơi là chủ phụ tế ngọ ông đào khoa chi ông đào thì tội chi thì sẽ đoán ngài อะไรไปเฮียทัศนงานก็แรงงานไปช่วยงานมาแล้วก็เจอเฮียวิเคราะห์มือหัวแต่ขวาเงาะมาแก้ไงเฮียกูมาแล้วก็จะสูงงานอีกบอกว่าเฮียแต่ก็ตัวนี้เงาะที่สุดจนจ้ายืนหน้างานยืนมานั่งมาเฮียแต่ในยี่สิบกว่างานมาเฮียมาแล้วเฮียที่เรียนเก่งมาช่วยงานมาเฮียกงแรงงานเฮียที่เรียนเจนเตอร์ฟลางานเอาแต่ประเทศเยอะมาเฮียมาแล้วก็เยอะเฮียงานเอาสุดแพ้แล้วเฮียเบื่อเงาะวิเคราะห์มือจุขวางานเฉพาะงานที่ที่มองว่าเป็นยาเฉพาะงานมุสยาโกลงควบคุมโลกคือทีดีประชาสัมพันธ์งานทีดีประกาศฝรั่งงานเมืองฮาริสุดเราโง่เป็นยามาเฮออัตเตอร์จำมัวเป็นยาคือไข้เลือดออกงานที่แฮทูมันนาเฉพาะงานเมืองฮาริสุดเป็นยาคือที่ไข้เลือดออกยามาเฮอคือจบไปเฉพาะงานเมืองสังโง่เป็นยาที่ไข้เลือดออกเนื้อสมบัติทีมเมืองวัวตัวมาเชื่อเฉพาะงานมาเฮอคือจบคือเหนืองานที่มึงงอตัวงอไม่ยาทำไมกูถึงเยอะแต่เขาปีมองไงขึ้นยามาที่จังหวัดน่านงอที่จังหวัดตราดงอที่ชุมพรงอที่นิสกาตัวเฉพาะงานเดี๋ยวมาเคยว่าที่ไข้ละอ่อนในส้มยางไงบ้างเขาชอบช่วงหน้าฝนบ้างเขามากูเดี๋ยวมากว่าชีวิตมึงไงหน้าฝนงอไม่ยาที่มหาลิตรบ้างเขาหน้าเขาเนี่ยจุดตัวเฉพาะงานมหาโทเสียจ้า
็นหวัดยาคืองอเอาคือแหล่เลี้ยคือนานนาลาของงาบางครั้งเรียกคือจ้ายาคืองอแหล่เลี้ยคือมาฆ่าชาวงาบางครั้งมาคนที่มากว่าชิงงาคือยาจงเมื่อที่ใครเราออกมาคือแต่จำโมชาวงาเอาว่าสักคนสมีตั้งมาคือจ้าโผแต่ควาจ้างอที่นี่คือเอาหินกันกันเจอคือว่าบ่ห่ออันนั้นมาอันยาเรามาอยู่คืองามีควบฟูงาอาชีพด้วยก็จะว่าเหตุมังวิยฟุฟุก็ไม่เคยเจอปืนหลังงาไม่เคยยากเคยทีเดียวในในฝรั่งงาอันเป็นคือว่าเฮียเอาวิคนนั่งว่าติมุลว่าเคยไงว่าในเซตซ่าแล้วว่าเคยนัดตาเคยมีฟูงาติมุลชาดูแลเจงงาเหตุมังก็ไม่ยิ่งกว่าในในเซตซ่าว่าไงยี่ช่อสีดำไม่ใช่งาวิในในเราเคยเคยจัดเชียงงาเหตุมันบางงาอันเป็นว่าเขาว่าติมุลว่าเคยมุชาพัฒน์ว่าเคยนัดตาดงงาคือเรียนผู้ฟูยังไงก็ดูกุศลงานมาเคยจะมาทีเดียวในในฝรั่งงานที่บ้านของบ้านยานี่แหละคืองานเอาอะไรกันเลยสมุนต้องมาจิ้มมือเกี่ยวข้องยี่เหตุมั่วไปเหอะศาสนาที่ไงยี่เวลาบุญงานเอาบทเฉพาะทางไล่สวดติสระเหอะคือบุญมั่วงานที่บ้านยานเหอะจ้าทีมุลงานยี่มั่วเสียงที่ข้อยี่สามมั่วที่ความมั่นแหละความเชื่องานที่บ้านยานบทเฉพาะว่างานมาเหอะเล็กกว่าเยอะเหอะลุ่ยเชื่อเหอะมาก็เดี๋ยวมาทีเดียวก็เสียงจะมองเฉพาะอันที่เป็นอย่างเคยนี่แหละส่วนรายการลิสงูดูกันทางสถานีวิทยุแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่ง่ะยิ้มมือจะยิ้มระบบยิ้มความจริงก็ไม่อย่างเคยAM ที่ตู้ลิ้นยาฉีดซื้อโฉคือกว่าตัวยามาเคยนะนี่แหละทัชชาเดี๋ยวที่งงง่ะว่าเฉพาะว่าวิทยุนาสูไลฟ์สวัสดีสุดาคือคือบุโมงานนั่นละคือจะชีดออกมาคือมีวันเจงานนั่นจะพิจารณาถูกเจงานผู้จัดชุดจัดข้อกับมีวันเจเฉพาะงานที่นี่แค่ที่นี่ว่าคือด้วยคืออะไรก็เจอคือมีพิจารณาดูจุดสุดท้ายตัวเจงานว่าเฉพาะงานอธิบายงานอาจจะเป็นมันงานแต่ความหมดความงานข้อสวัสดีครับ

но бенефисия, а то

0: 哇，
1: 我谢谢你生啊你我生我啥妻子花也多啊来花啊啊别啊啊啥花也难忘来月下。
0: 哎，你是我努力啥下子快度的。
1: 哎，对。
0: 来花。

0: 你是我努力的在梦啊，只怪我多点啰啰，哎呀怪我。
1: 呀呀呀呀呀呀
0: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
1: 呀
0: 呀呀呀呀

Ma